0: เองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
1: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
0: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการอดงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
4: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณ10,000กว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
3: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่แจ้งว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
6: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
6: หลังจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สีแห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมประสโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพมแคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพมแคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
6: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาพรยศนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายวารุธเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้กับบ้านว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
6: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
2: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมซักส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ต่อ2สุขุลาภนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ต่อ0การแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2อัจฉริยะกุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 Evo 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกจิพงษ์รัชจักรเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้นำยกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
12: 1นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lalamove และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมาก ให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
19: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของตำรวจชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภาร นวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
18: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี้
19: มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชน ป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
18: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
19: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับตามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนสองกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้จัดการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
18: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
19: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งตอนสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
18: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
19: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรแห่งข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งข้ามชาติ
18: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
19: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
18: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
19: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรการข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก กองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดของประเทศชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
7: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
19: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
7: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
19: ทางสำนักงานตำรวจชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการจะยุ่งเกี่ยวกับยาติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
7: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับขอบคุณครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
22: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
21: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
22: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปนเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
21: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
0: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1.440 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
1: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดการครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
0: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี้
4: เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์สินไทยเนี่ยสามารถไปไกล
3: ได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่9ถึง12นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้
0: การจัดงานทีเซก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสรัพรมมารายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอิร์นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
23: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
5: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันอย่างมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
24: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
5: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าเดี๋ยววันช่วยเท้า
17: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
2: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่อ

0: ย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับแหมวันนี้หอบมาเลยครับกลัวจะไม่ทันรายการรถติดมากเลยนะครับแหมฝนตกแล้วก็รถติดทันทีเลยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาสำหรับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณกฤษฎากรสีหวงวิราชเป็นช่างเทคนิคนะครับก็มาพบกันตรงกับเช้าของวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรายการนี้นะครับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับแล้วก็Facebook สมทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง043-236726นะครับ043-236726มีเพลงที่อยากจะแนะนำเชิญนะครับหรือว่ามีข่าวที่อยากจะแจ้งในรายการนะครับก็ยินดีครับ043-236726นะครับไปที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาประจำวันที่7กรกฎาคมเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีเวลา 9:30 นาทีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลาเทศบาลเมืองศิลานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ 13:00 นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ระบบวิเคราะห์สมดุลน้ำระดับลุ่มน้ำเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีนะครับที่ห้องคอนเวนชั่น1โรงแรมอวนีขอนแก่นครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น10:00 นท่านรองพันเทพนี่จะเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสถานที่และผังบริเวณจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับ จากนั้นไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น9นาฬิกาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS ไทยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับต่อจากนั้นเวลา 9:30 นศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอัจฉรกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนขอเข้าพบที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น9นาฬิกาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาคภาคอีสานนะครับที่ห้องราชพฤกษ์1ถึง3สสจสสจขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นเวลา 11:00 นนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์นี่ก็นางจิตติมากรีอารีผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวงนะครับที่ห้องปฏิบัติราชการสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับและไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลาเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับมาดูอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับ7กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับและก็อย่าได้ประมาทนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะเป็นบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด29ถึง35องศาเซลเซียสนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับเปิดรายการด้วยฝนมาน้ำตารินนะครับยอดรักสลักใจแล้วก็ตามด้วยฝนตกรถติดนะสุรชัยสมบัติเจริญนะครับแน่นอนครับฝนตกในรถติดจริงๆนะครับคือปกติถ้ามาคือออกบ้านก็เวลาเดิมนะครับมาถึงก็ก่อน8โมงเช้าประมาณสัก5นาที10นาทีได้แต่ว่าวันนี้ออกเวลาเท่าเดิมเนี่ยมาถึงเกือบจะเรียกว่า8นาฬิกาเสร็จไปแล้วฝนตกแล้วก็ทำให้รถติดนะครับแม้แต่วันบางวันไม่ติดไม่ตกแต่ว่าบางแห่งนะถนนตอนนี้กำลังถูกเจาะนะครับเป็นหย่อมๆไปเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางนะถ้าหากว่าท่านจะเข้าตัวเมืองมาจากเชียงยืนจะเข้ามาเมืองขอนแก่นนะครับจะต้องผ่านแถวๆบ้านแอลมองบ้านนนสวรรค์เนี่ยนะครับแหมถูกเจาะนะครับแล้วก็ทำให้รถรานะครับปกติถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ต้องหลบหลีกกันเรียกว่าวุ่นวายไปหมดนะครับพอฝนตกมาก็ยิ่งหนักไปเลยนะครับนะทั้งขาเข้าขาออกครับพี่น้องครับถ้าว่าท่านฟังรายการนี้อยู่ในรถต้องระมัดระวังนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบก็จะทิ้งไว้นานแค่ไหนนะครับเจาะแล้วไม่ยอมฝังกลบเลยถ้าอยู่อย่างนั้นแหละนะเอาวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยเร่งดำเนินการหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะเห็นขุดเจาะแล้วก็ว่างเปล่าเป็นหลุมมานานแล้วหลายวันมาแล้วหลายอาทิตย์มาแล้วเนี่ยนะครับผมผ่านทุกวันนะก็เลยรู้นะวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นและก็ที่สำคัญอยู่หลังสถานีวิทยุของเรานี่แหละนะครับนั่นคือวัดธาตุพระอารามหลวงครับนะเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับธรรมาสไดโนเสาร์ที่วัดธาตุพระอารามหลวงขอนแก่นเนี่ยนะครับขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะครับเขาบอกว่าหากเอ่ยถึงจังหวัดขอนแก่นหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งไดโนเสาร์แหล่งอารยธรรมอีสานและก็มหานครแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ใจกลางเมืองนี่ยังมีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศรัทธานั่นคือวัดธาตุพระอารามหลวงนะสถานที่ที่ผู้คนต่างเดินทางมาเพื่อกราบสักการะพระลับนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวขอนแก่นเคารพนับถือมาอย่างยาวนานวัดธาตุพระอารามหลวงนี้ก็สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งเมืองขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2332จึงนับเป็นวัดสำคัญที่อยู่เคียงคู่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดมายาวนานภายในวัดนี้ก็มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและก็บรรยากาศสงบร่มรื่นเหมาะแก่การแวะมาไหว้พระทำบุญและก็พักใจจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดท่าอยู่เหมือนกันนะครับไฮไลท์สำคัญของการสักการะพระรับนี่ก็คือโดยมีนามอย่างเป็นทางการว่าพระศรีสัตนาคณหุตนะครับสำหรับหลวงพ่อพระรับในชื่อที่เป็นทางการนะครับนามที่เป็นทางการคือที่เป็นทางการคือพระศรีสัตนาคณหุตมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นนะครับซึ่งสร้างขึ้นพร้อมการตั้งเมืองขอนแก่นในธาตุในก็มีพระธาตุนครเดิมเด่นเป็นสง่าเจดีย์พระธาตุนครเดิมนี่เป็นเจดีย์ทะทรงระฆังคว่ำศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นประติมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวงให้เคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่นนะครับทีนี้ชาวขอนแก่นก็มีความเชื่อว่าหากได้มากราบไหว้พระลับนี่ก็จะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายและนำความร่มรื่นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชีวิตนะครับจึงมีประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เดินทางมาทำงานหรือศึกษาต่อในจังหวัดขอนแก่นแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอนะครับอีกหนึ่งจุดที่กำลังได้รับความสนใจก็คือธรรมาสไดโนเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมาสที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนแห่งใดในโลกเลยแหละนะครับธรรมาสตั้งอยู่บนหลังหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่สูงประมาณ3เมตรยาวกว่า11เมตรนะครับและก็ยังสามารถ
ขยับศีรษะพร้อมส่งเสียงได้อีกด้วยนะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ500ปีของหลวงพ่อพระลับนั่นเองนะครับพร้อมสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในฐานะดินแดนแห่งการค้นพบซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยธรรมะแห่งนึงแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงจุดเช็คอินสุดแปลกตาแต่ยังสะท้อนแนวคิดการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและก็การเรียนรู้เข้าด้วยกันนะก็ทำให้คนรุ่นใหม่และก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความสนใจในการเข้าวัดมากยิ่งขึ้นเป็นการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นผ่านศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีจุดอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับอาทิพระธาตุนครเดิมพระเจ้าใหญ่สมปรารถนาหลวงพ่อทันใจพระศรีสัตนาคณหุตพระยาพญาครุฑนะครับมหาอำนาจมหาอำนาจแล้วก็พระเวสสันดรขออภัยครับท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มีพระพิฆเนศมหาเศรษฐีด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ลองแวะเข้าไปกันละกันที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายทีเดียวละนะครับเพลงที่คุณฟังแนะนำมาช่วงต่อไปนี้นะครับเริ่มจาก4ปีที่คอยนะครับสายสยามร้องก็ตามด้วยฝนลงฟ้ายอดรักสลักใจครับ

ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้ามาในการเพลงเข้าบรรยากาศทีเดียวนะครับฝนกำลังตกไปปล่อยนะที่ขอนแก่นนะแต่ว่าที่เมืองพลนะครับคุณฟังแนะนำแนะนำเพลงมาแล้วก็บอกมาด้วยตอนนี้แดดจ้าแล้วว่างั้นเอ๊ะใกล้ๆกันนะท้องฟ้าเหมือนกันเลยนะครับ8:33 นแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญถึงมูลครับดำเนินรายการคุณฟังติดตามได้นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับหลังครบทรงชาติแล้วจนถึงเวลา9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเมื่อวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นซึ่งผมเองก็เป็นคณะกรรมการนะครับก็มีท่านประจวบรักแพทย์นะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมนะครับมีคุณผู้ฟังนะครับเรียกว่าเป็นท่านผู้มีเกียรตินะครับเป็นข้าราชการนะครับที่ไปประชุมกันบอกว่าฟังรายการของท่องเที่ยวไปกับเพลงทุกวันเลยว่างั้นนะครับฟังทุกเช้าขับรถมาทำงานนะครับขอบคุณมากนะครับท่านพอมีการแนะนำตัวท่านรู้จักว่าเป็นเจริญเพื่อนก็ท่านบอกออกมาบอกว่าฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่แล้วว่างั้นขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่างนี้แหละครับหลายท่านก็คงจะกำลังขับรถไปทำงานบ้างนะครับหรือว่าถึงที่ทำงานบ้างหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในที่ทำงานแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากันเลยครับชุดนี้จะเป็นชุด3เพลง อยู่ในหมวดเพลงเป็นเพลงเก่าสุดเลยนะครับเก่ามากกว่าที่เปิดไปเมื่อกี้นี้ผมก็เลยจัดให้อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับมีนิราศขอนแก่นนะครับไพรวันลูกเพชรร้องนะครับแล้วก็จะเป็นเพลินพรมแดนนะครับจากคุณบัวแห่งหนองคงสีนะครับแนะนำมามอบไปยังคณะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นยายน้องน้ำขิงหรือว่าจะเป็นคุณกระแตขาวที่กระนวล นะครับสาวกุมภวาฟังด้วยกันนะกับเพลงบุญพี่ที่น้องรักนะครับแล้วก็จะตามด้วยเพลงที่3นี่ขอประจำแฟนของเรานะครับไวยพจน์ไวยพจน์พิสุพันธ์เพลงนี้ลาน้องไปเวียดนาม3เพลงครับ

คือเพลงลาน้องไปเวียดนามนะครับได้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กๆอยู่นะครับเพลงนี้ตอนนี้ก็ยังมีความไพเราะกันอยู่นะครับคุณฟังก็ยังชื่นชอบกันแล้วก็ยังจำได้นะครับแนะนำเข้ามานะครับขอบคุณมากครับช่วงเวลาของท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับตอนนี้ 8:45 แล้วนะครับเมื่อวานที่ทางตำรวจเขามีงานนี้นะครับเรียกว่าตำรวจภูธรภาค4เดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคประชาชนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนระดับสถานีตำรวจประจำปี2569นะครับและก็ย้ำว่าการบริการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับงานเขาจัดขึ้นที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้6 กรกฎาคมนะครับที่จริงมีรายละเอียดเยอะนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับหรือจะฟังเพลงไม่ได้หมดนะครับอ้าว2 เพลงต่อไปนะครับมาฟังใหม่ขึ้นมาหน่อยละทีนี้แบ่งบุญให้พี่บ้างนะครับที่จะเป็นเสียงของคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก็จะตามด้วยสังคนใจดำสิริพรอำไพพงษ์ครับขออภัยนะครับแม่ผมยังไม่ได้เอาเพลงให้กับช่างเทคนิคเลยนะครับคุยกันเพลินนะเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างเนาะเสรีรุ่งสว่างนะถ้าเจอแล้วก็ยกมือหน่อยนะคุณตู่และก็สังคนใจดำนะครับสิริพรอันไพพงษ์นะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการมาแฟนประจำนะครับฟังในรถนะครับเพราะว่าชัดเจนดีชัดเจนดีมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีอันนี้ต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันครับเมื่อข่าวที่บอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตอน 11:30 นครับที่ห้องประชุมของสภ.เมืองขอนแก่นนะเขาจัดขึ้นมาเอาพร้อมแล้วครับเพลงที่ประกาศไปแล้วเชิญครับ

เอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับพยายามที่จะจัดให้เต็มที่คุณฟังนำมานะครับไม่ต้องขาดตกบกพร่องนะวันนี้นะให้จบไปเลยนะครับอยากตายออนซอนนี่แม่เพิ่งจะได้ยินเพลงของดาวดวงเด่นมานะครับนี่ขอมาจากแฟนเพลงคุณฟังจากเมืองพลครับแล้วก็ตามด้วยรัตริงโงสุรพลกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพ็งมูลพร้อมด้วยคุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชช่างเทคนิคลาท่านไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานกรณีที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศษไทยเศษ

0: เขตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะโดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
2: พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 90.5 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
8: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอะไรที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมา ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
9: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบคว้าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
12: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
14: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
16: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นค นมีค่าที่สูงเกิน
17: ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมัน
16: ไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี
17: ้ใช่ก็ได้ช่วยด้วย
18: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
15: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
19: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคลส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ันไปขยี้ถอยหลังนี้ขาดรักดี
1: บ้านนี้ฉันรักจากสุรพลสมบัติเจริญครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอนุมธงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกพรำๆหัวไม่มีผมเท่าไหร่นะก็เวลาฝนตกมันทำให้เป็นบัดเป็นไอนั่นแหละ ชื่นใจขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยท่านหัวหน้าฝ่ายรายการและเจ้าที่ทุกคนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโทรลของเราได้อำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องนะทั้งการเสาะหาเพลงการแสวงหาข้อมูลต่างๆมาร่วมกันถือได้ว่าการจัดรายการไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วจัดรายการคนเดียวไม่ใช่นะครับทำไมไม่เอาหน้าตาออกอากาศบ้างออกทางสื่อบ้างวะเฟซบุ๊กต้องขออภัยนะครับตั้งแต่ดำเนินรายการมาตั้งแต่ปี2532จนถึงบัดนี้ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะนำเสนอใบหน้านะเพราะว่าความหล่อไม่มีความดีไม่ปรากฏนะเอาเป็นว่าฟังแต่เสียงก็พอแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2569ครับมีความน่าสนใจทั้งในแง่ของกิจกรรมระดับสากลและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังนี้ครับเป็นวันสำคัญและงานเทศกาลครับวันนี้วันช็อกโกแลตโลกเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานช็อกโกแลตเชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่ช็อกโกแลตโลกเป็นวันที่ช็อกโกแลตถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2093วันนี้เทศกาลธนาบัตะเทศกาลขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่นเป็นตำนานของความรักเจ้าหญิงทอผ้าดาวิกาและชายเลี้ยงเรือดาวอันแคร์ที่ได้มาพบกันเพียงปีละครั้งในวันนี้ผู้คนมักเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสีแล้วแฝงไว้บนกิ่งไผ่โอ้โหครับวันนี้ครับเป็นวันพูดความจริงนะครับมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนหันมาซื่อสัตย์จริงใจต่อกันลดการโกหกหลอกลวงครับได้ไหมลองดูนะวันนี้เป็นวันพูดความจริงนะและวันนี้เป็นวันให้อภัยสากลด้วยครับวันที่ส่งเสริมให้ผู้คนปลดปล่อยความโกรธแค้นและให้อภัยเพื่อความสบายใจของตนเองและผู้อื่นครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ค่อยติดตามครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

เกิดทันไหมเกิดไม่ทันก็ยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับท่านเป็นนักร้องเสียงดีรักพี่จงมีพ่อนะแต่สมานมิตรเกิดกำแพงนั้นเพลงที่คุ้นเคยกันครับแม่เตยน้ำคมนะเปรียบเทียบแม่เตยน้ำคมนะคนสวยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ครับเมื่อปีพุทธศักราช2480เกิดเหตุการณ์สะพานมาโคโปโลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ครับเมื่อปีพุทธศักราช2521ครับหมู่เกาะโซโลมอนได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรและเมื่อปีพุทธศักราช2548เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายระเบิดต่อเนื่อง4ครั้งที่ระบบขนส่งมวลชนในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจน่าจดจำครับวันสำคัญสำหรับคุณและบริบทอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.หรือการทำงานจิตอาสาวันเหล่านี้เป็นโอกาสดีที่จะส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้คนในชุมชนหรือแม้แต่การแบ่งขนมเช่นช็อกโกแลตให้กับลูกหลานหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เช่นกันครับนะนั่นคือวันสำคัญนะเป็นไงบ้างครับคุณแม่อสม.ทั้งหลาย แม่เล็กนิธิบดีเนื่องชมพูแม่คุณแม่ทั้งหลายนะคุณแม่ลงศิลป์มีประโยชน์สมอไหมไม่เป็นภาวัฒนธรรมอำเภอนี่คือสิ่งที่เราเอ่ยนำถึงต้องกราบอภัยนะเอาในส่วนจิตอาสาต่างๆครับวันนี้ก็ถือได้ว่าพักผ่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้วันก่อนโน้นฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำกิจกรรมจิตอาสามามากช่วงนี้ยุงลายกำลังระบาดครับอสมอที่บ้านนี้โอ้โหนั่งไม่ได้เลยกลางมุ้งมันยังเข้าได้นะตัวมันเล็กเดินมันยังตามไปกัดนั่นคือยุงนะยุงลายกลางวันแท้ๆกลางวันแสกๆไม่กลัวเห็นคันๆที่ตรงปลายศอกมองไปนี่เลือดเต็มท้องมาแล้วปบปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลือดกระจายเลยเดี๋ยวนี้ยุงลายเยอะต้องขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะอสมหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกรุณาหาทางป้องกันหาทางทำลายมันหน่อยถามว่าที่บ้านมีอ่างน้ำมีอะไรกระโหลกกระลาไม่มีครับไม่มีแต่ยุงลายนี่มันเยอะถ้านับตัวแล้วเป็นล้านนะฮะ ฟังเพลงครับพูดกันสัพเพเหระนะฮะ

หน้าฟังครับรักษาเอกลักษณ์ได้อยู่ครับรัชชาสิริชัยครับโชคดีที่โชคดีน้องแดงแล้วเรียนสุชาติเทียนทองครับคิดฮอดอุดรรัชชาสิริชัยก็มีเพลงคิดฮอดอุดรเหมือนกันนะสองคนนี้เป็นไงนักร้องที่เสียงดีๆนั้นยุคก่อนนั้นส่วนใหญ่แล้วนะส่วน 199% นะเป็นนักร้องที่เสียงดียกเว้น 1% เท่านั้นเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์ของตัวอย่างนักร้องที่เราเคยพูดถึงมีศักดิ์นครัตน์นะคือไม่จำเป็นต้องเสียงดีแต่เป็นเสียงมีเอกลักษณ์แล้วก็เพลงนี่โอ้โหตื่นเต้นนะคุณฟังครับช่วงนี้ก่อนที่จะถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามาพูดถึงประวัติของกอวิเศษหรือมาเขียนว่ากอไก่นะกอไก่จุดแล้วก็วิเศษพิเศษธรรมดาในการในวงการเพลงลูกทุ่งไทยนั้นเป็นชื่อของศิลปินระดับตำนานที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงยุคทองของเพลงลูกทุ่งครับกอวิเศษชื่อจริงวิเศษอ้นทองเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงโดยมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปี2510ถึง2520เป็นยุคที่เพลงลูกทุ่งกำลังฟื้นฟูสไตล์การร้องเพลงของกอวิเศษมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีความกังวานและมีลูกเอื้อนที่หวานซึ่งแบบฉบับลูกทุ่งแท้ซึ่งมักจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงเกี่ยวกับชีวิตคนบ้านนาความรักที่ผิดหวังรู้วิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างเข้าใจและน่าฟังผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับกอวิเศษเป็นที่จดจำมีหลายเพลงครับเช่นลำน้ำมูลถือเป็นเพลงอมตะที่หลายคนยังคงร้องกันจนถึงปัจจุบันฝากใจไว้ที่อีสานทุ่งร้างนางลืมนี่คือเพลงครับบทบาทในการในวงการนะนอกจากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วเขายังเป็นศิลปินที่ช่วยถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานผ่านบทเพลงทำให้เพลงของเขาเนี่ยมีความผูกพันกับชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมากครับกอวิเศษมักถูกนำมาขับเพลงของกอวิเศษมักถูกนำมาร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นหลังเนื่องจากเนื้อหาเพลงมีค่าทางวรรณศิลป์และสะท้อนถึงสภาพสังคมในสมัยก่อนได้อย่างดีสำหรับท่านที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งและหมอลำแบบดั้งเดิมผลงานของกอวิเศษถือเป็นครูเพลงที่น่าศึกษาและเก็บสะสมไว้ฟังหวนระลึกถึงความหวานๆนะหากคุณกำลังสนใจจะนำเพลงของกอวิเศษมาใช้ประกอบในกิจกรรมหรือนำมาขับร้องใหม่ในโอกาสพิเศษเช่นงานเลี้ยงงานชุมชนหรือกิจกรรมอาสาสาธารณสุขหรือคุณทำอยู่ก็หาช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเราก็ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะหรือเพลงที่หาแบบหาแล้วไม่มีที่รายการนี้มีฮะมีแน่นอนยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะวิกิพีเดียขอบคุณครับ

วงจันทร์ไพโรจน์ครับชื่อเพลงสาวสะอื้นกองวิเศษไทยดำรำพันครับเพลงที่โด่งดังที่สุดมีน้ำเหมาะไทยดำรำพันนะฮะก็เป็นเพลงที่คนยุคใหม่ๆเนี่ยอย่างเราท่านๆเนี่ยร้องจนติดปากงานไหนถ้าเป็นช่วงหนาวก็หนาวเหมาะนะฮะ คุณผู้ฟังครับนักร้องอีกหลายๆคนที่เราไม่ยังไม่นำเสนอก็เอาเป็นว่าในโอกาสต่อไปก็แล้วกันเอาถึงช่วงพาท่านไปท่องเที่ยวกันนะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำในวันนี้คือที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขาหินปูนเป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกก็คืออะไรภูผาม่านตรงบรูเลกอนนะฮะหรือที่เรียกว่าเป็นสระน้ำสีฟ้าใสเกิดจากธรรมชาติท่ามกลางทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนที่สวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่มีสีน้ำโดดเด่นบรรยากาศรอบข้างสงบเงียบและเป็นธรรมชาติครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกานั่นคือมันเป็นสถานที่ที่สวยจริงๆครับน้ำนี่ใสเขียวนะซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่าบูเลกูนนะฮะบูเลกูนแต่ผู้จัดเรียกว่าบูเลกอนดีกีบูเลกูนนะฮะชื่อเขาเอ้าลองจับแผนที่ไปดูนะแล้วอีกแห่งก็คือภูตาหลอถ้ำที่มีถ้ำภูตาหลอที่มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประจุจนภัยแบบธรรมชาติเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่เหมาะสำหรับการเดินชมความงามของธรรมชาติภายในถ้ำครับภูตาหลอแล้วที่พลาดไม่ได้ถ้าเราไปภูผาม่านต้องถ้ำค้างคาวไฮไลท์สำคัญของภูผาม่านก็คือการชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำในช่วงเย็นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนักเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจดูนกดูสัตว์ป่าอ้าวอีกแห่งครับน้ำพุดตาเต่าครับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดและเย็นสบายเป็นแหล่งพื้นที่พักผ่อนเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดครับเปิดตลอด24ชั่วโมงบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการไปปิกนิกหรือนั่งเล่นโอ้เอาสุดท้ายครับจะเยอะไปกับเชิญท่านแวะที่หลงเขาคาเฟ่ภูผาม่านครับหลงเขาคาเฟ่แอดภูผาม่านมีกาแฟครับพร้อมกับวิวภูเขาหินปูนที่สวยงามให้คุณได้จิบเครื่องดื่มไปพร้อมกับชมทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมอันนี้ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเป็นจุดพักผ่อนเหมาะสำหรับนั่งชมวิวถ่ายรูปผู้สนใจอย่าลืมครับไปที่อำเภอภูผาม่านไม่เพียงแค่นี้นะมีมากกว่านี้เป็นอีก10เท่านะฮะเยอะจริงๆไปที่นี่ประทับใจแต่ระยะทางก็ประมาณสัก100กิโลเมตรฮะหนึ่งมองหาเวลาว่างๆไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวที่ภูผาม่านลองดูสถานที่รีสอร์ทที่พักผ่อนท่านต้องจองล่วงหน้านะไม่ว่างแม้แต่วันเดียวท่านต้องจองล่วงหน้าเป็นสักอาทิตย์นะเพราะว่ามีรีสอร์ทสถานที่พักผ่อนโรงแรมมีเยอะแต่ไม่เพียงพอครับเอาเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ดีๆงามๆที่กล่าวถึงแล้วท่านต้องพลาดไม่ได้ไปชมกันให้ได้ครับวันไหนเวลาว่างเชิญแต่อย่าลืมล่ะท่านนำกระติกน้ำแข็งนำน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่ชื่นชอบนะอาหารการกินก็ต้องติดไปด้วยครับเพราะที่นั่นไม่แพงแต่มันไม่เพียงพอพี่น้องประชาชนที่ท่องเที่ยวนี่เยอะเอาเป็นว่าบรรยากาศดีคนก็ต้องมาเที่ยวเยอะ
ขอบคุณครับทางสำนักงานอำเภอภูผาม่านที่แบ่งปันข้อมูลมาให้ครับ

0: แผ่นเสียงรุ่นเก่านี้นะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะสาวภูผาม่านรุ่นดื้อดีระพีพันธ์ครับร้องครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นจากประดับสินรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันผู้บังคับใช้ตัด

0: วงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพิ่มให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
2: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางการและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
6: edu.khonkan.phd.go.th
5: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
8: อุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม จารย์ธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
9: น้องแดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดการมากับพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเซนเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเซให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกบ่องนึงเลยคุณเจ้าถ้าเบิ่งโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบกันกับเดย่าในวันที่7กรกฎาคม2569ค่ะ10:15 นตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ไปจนถึง 11:00 นค่ะทักทายกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะกับวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะสายๆของวันที่7กรกฎาคม2569ทักทายกันกับงานเพลงผู้หนีช้ำงานเพลงของคุณต่ายอรทัยค่ะกับช่วงนี้นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายกันนะคะเดินทางก็ขับรถระวังด้วยกับมาที่งานเพลงนี้กันบ้างใครที่ชื่นชอบคุณไผ่พงศธรค่ะมีงานเพลงนี้นำมาฝากกันกับเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนค่ะ

น้ำทองค่ะร้องโดยคุณเสรีรุ่งสว่างค่ะงานเพลงนี้แนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภอแก้งค้อนะคะขอบคุณสำหรับการส่งกำลังใจถึงการแนะนำเพลงกันเข้ามาค่ะกับช่วงสายๆของวันที่7กรกฎาคม2569เราอยู่เป็นเพื่อนกันกับสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะสักครู่นี้มีสายจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะว่ารายการของท่านธีรพงษ์โสดาสีเก็บข่าวมาคุยหายไปไหนซึ่งท่านธีรพงษ์โสดาสีค่ะจะกลับมาพบเจอกับคุณผู้ฟัง FC ทุกท่านนะคะในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ในช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยช่วงเวลาเดิมยังไงก็สามารถรอติดตามรับฟังผลงานของท่านธีรพงษ์โสดาสีได้ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายงานเพลงด้วยกันที่เรานำมาฝากกันในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะกับเรื่องราวของทางพาณิชย์ค่ะหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันนะคะว่าในปีนี้ค่ะไม่ขึ้นราคาเพิ่มโดยสามารถติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสิงหาคม2569นี้อาจมีข่าวดีราคาลดลงค่ะซึ่งราคาไข่ไก่นะคะได้ปรับเพิ่มฟองละ20สตางค์จากฟองละ 3.6ศูนย์สตางค์เป็น3.80 บาทนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ลดลงนั่นเองประกอบกับช่วงนี้นะคะผู้เลี้ยงเนี่ยทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงทำให้ปริมาณไก่ลดลงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงค่ะจาก45ล้านฟองต่อวันเนี่ยไข่ไก่ออกสู่ตลาดจาก45ล้านฟองต่อวันลดเหลือ43ล้านฟองต่อวันลดลง2ล้านฟองต่อวันทีเดียวนั่นก็คือเป็นเหตุปัจจัยซึ่งเกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ประสานร้านค้าส่งร้านค้าปลีกช่วยตรึงราคาพร้อมกับจัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดนะคะโดยมีการจัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดธงฟ้าโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ7กรกฎาคม2000โดยในวันนี้นะคะ7กรกฎาคม2569นี้ค่ะกรมการค้าภายในก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือมาตรการนี้เพิ่มเติมด้วยโดยปัญหาดังกล่าวค่ะจะเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะเนื่องจากเข้าสู่เดือนสิงหาคม2569นี้แนวโน้มก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เอื้อต่อผลผลิตและแม่ไก่รุ่นใหม่เนี่ยจะให้ผลผลิตมากขึ้นนั่นเองโดยหากพบการขายไข่ไก่ราคาสูงเกินสมควรค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569นะคะย้ำค่ะว่าหากพบเห็นการขายไข่ไก่ราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569โดยผู้กระทำผิดค่ะมีความผิดตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าในปีนี้ไม่ขึ้นราคาเพิ่มแน่นอนสำหรับราคาไข่ไก่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองคอนกับการแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงการเล่าสู่กันฟังผ่านโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726กับการแนะนำงานเพลงค่ะช่วงนี้มาที่งานเพลงนี้กันบ้างค่ะใครชื่นชอบคุณมนแคนแก่นคูนบ้างคะขอเสียง FC มนแคนแก่นคูนหน่อยค่ะกับงานเพลงที่ชื่อว่ายังฮักคือเก่าค่ะ

เหตุกับภายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: งกันเด้อว่าน้องแดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดการมากับพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเสกให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกป่องนึงเลยคุณเจ้าถ้าเบิ่งโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้ออยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับตอนนี้ 10:41 นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของโซล่าภาคประชาชนจากพลังงานสะอาดสู่ความมั่นคงของชาติเรามาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคะท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลกที่ยังคงความผันผวนจากภาวะความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะและจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเนี่ยมากเกินไปซึ่งก็ทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยเรานะคะกำลังอยู่กับความเสี่ยงนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นค่ะเมื่อรัฐบาลนะคะได้ตัดสินใจเปิดนโยบายโซล่าภาคประชาชนอย่างเต็มตัวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะไม่เพียงแต่ไฟเขียวให้บ้านเรือนประชาชนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองแต่ยังขายไฟส่วนเกินกลับคืนสู่ระบบได้ด้วยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวโดยทั้งนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้เตรียมใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนำมาอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้ง 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 400,000 หลังคาเรือนนะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของโซล่าภาคประชาชนนั่นเองคุณผู้ฟังคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่ทำให้โซล่ารูฟท็อปจำกัดอยู่แค่ในกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางค่อนไปทางสูงก็เนื่องจากว่าการลงทุนในการติดตั้งโซล่านี่ค่ะมีราคาแพงแม้ประชาชนจะรู้ว่าคุ้มทุนในระยะยาวแต่ส่วนใหญ่ไม่มีเงินก้อนค่ะและการที่รัฐบาลควักเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้วงเงินรวมราว 4,000 ล้านบาทมาช่วยอุดหนุนควบคู่กับการเจาะกลุ่มสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและระบบผ่อนชำระนะคะนั่นก็เป็นการทลายกำแพงการเข้าถึงที่ตรงจุดด้วยซึ่งก็จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดทีเดียวเพราะนี่ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อนนะคะแต่ลดการนำเข้าพลังงานราคาแพงจากต่างประเทศด้วยแต่กำลังถูกยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ทางรอดของประเทศไทยเรานั่นเองโดยปัจจุบันค่ะไทยเราเนี่ยต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในราคาสูงค่ะเพื่อที่จะนำมาป้อนโรงไฟฟ้าหากโครงการนี้บรรลุเป้าหมาย 400,000 หลังคาเรือนก็จะช่วยลดการนำเข้าพลังงานมหาศาลแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางการเงินของไทยไปในตัวด้วยโดยแม้นโยบายนี้นะคะจะมีเสียงสนับสนุนมากมายค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็มีเสียงสะท้อนที่ต้องการให้โครงการนี้เป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบด้วยนั่นเองโซล่าภาคประชาชนครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การแจกเงินอุดหนุนธรรมดาแต่ก็คือการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศครั้งสำคัญโดยมีประชาชนเป็นแกนกลางนั่นเองซึ่งหากทางรัฐบาลค่ะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้ได้อย่างโปร่งใสเชื่อนะคะว่านโยบายนี้ค่ะจะเป็นทางรอดที่แท้จริงช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้อย่างมั่นคงด้วยแต่หากรัฐบาลขาดการบูรณาการและขาดการควบคุมมาตรฐานที่ดีค่ะโครงการนี้ก็อาจเป็นได้เพียงแค่ มาตรการประชานิยมชั่วคราวที่ทิ้งภาระหนี้ก้อนโตไว้เบื้องหลังเท่านั้นยังไงคะเราก็มาติดตามกันต่อนะคะกับโซล่าภาคประชาชนจากพลังงานสะอาดสู่ความมั่นคงของชาตินั่นเองซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวค่ะก็จะได้นำมาเสนอแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในช่วงรายการของสวท.ขอนแก่น FM 99.5 0 MHz ต่อไปด้วยค่ะกับช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอนค่ะทักทายการแนะนำงานเพลงเข้ามาได้ค่ะกับ043-236-726นะคะขอบคุณกำลังใจจากทางสว.เขื่อนอุบลรัตน์นะคะทักทายกันมาส่งงานเพลงนี้ถึงคุณผู้ฟังทุกคนค่ะดาวบ้านนาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

กับงานเพลงของคุณสาธิตทองจันทร์ค่ะกรมนางนอนนะคะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนช่วงสายๆก่อนเที่ยงในวันนี้ค่ะ7กรกฎาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าในช่องทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะราซึ่งเป็นสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงค่ะห้ามพลาดนะคะปุ๋ยราคาประหยัดธงเขียวพลัดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกรมการค้าภายในก็ได้ชวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพราคาประหยัดลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในงานธงเขียวราคาประหยัดพลัดค่ะซึ่งงานจัดขึ้น2วันค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้7ถึง8กรกฎาคม2569 9 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่ไหนมาดูกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะธงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยราคาประหยัดนี้นะคะจัดที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ขอนแก่นจำกัดตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะหรือสกต.บ้านทุ่มนั่นเองไฮไลท์ภายในงานค่ะมีปุ๋ย10สูตรราคาพิเศษส่วนลดสูงสุดกระสอบละ300บาทค่ะคูปองส่วนลดเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆลดสูงสุดถึง 50% ค่ะโดยเกษตรกรที่สนใจซื้อปุ๋ยนะคะอย่าลืมเตรียมดังนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะซื้อปุ๋ยต้องเตรียมทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวเตรียมบัตรประชาชนค่ะสำหรับผู้ที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสดปช.ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-094หรือสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะกับเรื่องราวของราคาปุ๋ยราคาประหยัดธงเขียวพลัดที่นำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรคุณผู้ฟังก็สามารถไปเล่าต่อกันได้กับครอบครัวคุณผู้ฟังที่ทำการเกษตรก็มาซื้อหาปุ๋ยราคาประหยัดกันได้ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาส่งกำลังใจถึงกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามากลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้10นาฬิกา10นาทีไปจนถึง11นาฬิกาทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz วันนี้ลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
5: คุณตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSIรับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบนรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2560

0: จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพรพิสัยอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านม่วงอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยอำเภอบ่อระบืออำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอกมลาไสยอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอวัตพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอศรีสมเด็จอำเภอจังหารอำเภอวัดชบุรีอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไซมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรอำเภอโพศีสวรรค์อำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอนนทารายจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวใหญ่อำเภอคงอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอแม่ริมอำเภอสะเมิงอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองอำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มอำเภอหางดงอำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่อำเภอปายอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สุเรียงอำเภอขุนยวมอำเภอศบเมยอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอท่าสองยางอำเภอสามเงาจังหวัดตากฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว5-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น คลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีวะ
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เด่นกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารง่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือบัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประตูปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะกับดิฉันจันทพรข้างดำเนินรายการนะอยู่ตรงนี้สองทอกขอนแก่นค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะเอาวันนี้เป็นอย่างไรฝนชุ่มฉ่ำก็ดูแลสุขภาพก็แล้วกันอากาศนะคะอากาศทำให้ไม่สบายได้นะคะติดขัดอย่างไรก็เช็คตนเองก่อนนะรวมไปถึงถ้าติดขัดเรื่องของสภาพรถไหมหรือรถไม่ติดนะดับอย่างเดียวไม่ขัดเลยนะบอกว่าดับอย่างเดียวเลยสตาร์ทก็ไม่ได้นะคะอากาศหน้าฝนแบบนี้ลุยมาตลอดจากการที่ภารกิจเยอะแยะมากมายหลายอย่างเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะไม่ควรปล่อยไว้ให้เรียกว่าผ่านให้ตนเองเหมือนเสี่ยงนะเสี่ยงการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะจุดไหนที่รู้สึกว่าบกพร่องนะคะจุดไหนที่เราแบบเอ้ยหมายถึงกรณีรถเรานะคะสตาร์ทปุ๊บนี่คือติดดับๆนะแบบนี้ก็ต้องเช็คแหละว่าเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเกี่ยวกับพลังงานหม้อน้ำแบตเตอรี่เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือสตาร์ทปุ๊บนี่คือติดยากเอ้ยนะต้องเช็คนะคะอาทักทายนะคะเช่นเคยชมสดนะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ FM 99.50 MHz AM 621 KHz นะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้การอำนวยการผอ.สทขอนแก่นนางอัชิริยามังธานีค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการเช็คหูฟังอีกรอบนึงนะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะติดขัดๆเช่นกันนะคะที่มือกวัดแกว่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะไม่ใช่อะไรนะเป็นเทคนิคเป็นโซเชียลไปด้วยเป็นทางด้านของสื่อโซเชียลให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามเนี่ยก็คอยเช็คตลอดเลยแหละวันนี้เป็นทุกอย่างให้แล้วนะในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่ว่ากันไปแหละนะฝนพรำค่ะ ในขณะที่ดิฉันพูดไปนะคะนี่ก็กำลังเช็คด้านเทคนิคไปด้วยนะคะคือหูฟังอาจจะติดๆขัดๆเนาะเพื่อจะมาเช็คดูว่าสิ่งที่ได้พูดออกไปนั้นนะจะชัดเจนไหมนะเราก็ต้องได้เช็คได้ตรวจสอบตรงนี้อ่ะช่วยเหลือตนเองตรงนี้แหละก็นะคะหลายท่านบอกว่าตอนนี้ขับรถไปแถวบ้านทุ่มนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็รถมาทางตรงนะมาจากชุมแพเข้าตัวเมืองขอนแก่นก็มีรถพ่วงนะคะรถบรรทุกเยอะแยะนะในช่วงใกล้เที่ยงโปรดใช้ความระมัดระวังนะคะขอบคุณด้วยนะ FC ที่อยู่พิกัดตรงนั้นนะบอกว่าขับรถมาแล้วแบบเห็นบางคันที่แบบมาด้วยความเร็วแล้วก็อดที่จะนะเป็นห่วงไม่ได้นะคะก็นี่แหละค่ะมาเตือนกันอยู่ที่ไหนพิกัดหยุดตรงไหนนะบอกมาเลยนะจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะในเวลาที่เราแบบว่าใช้ยุทธยานพาหนะขับขี่ขับรถนะคุณฟังค่ะตอนนี้ 11:19 นเวลาดีงามๆนะก็ยังไม่ทานข้าวเที่ยงก็มีอ่ะยังไม่ทานข้าวเช้ายังไม่ถึงเที่ยงเลยแน่นอนไม่มีใครทานข้าวเที่ยงหรอกแล้วมื้อเช้าล่ะนะคะมื้อเช้าเป็นอย่างไรนะต้องทานนะทุกท่านค่ะเพื่อเรียกว่าสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะอย่าให้ขาดในมื้อใดมื้อหนึ่งไปนะคะนี่ก็มีแซวด้วยผู้ดำเนินรายการนะคะจะอาชีพไหนนะคุณฟังเราต้องดูแลสุขภาพของเราไว้ก่อนสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งของเราถ้าเราเป็นอะไรไปไม่มีใครหรอกนะที่จะมาแบบอะไรเรานอกจากตัวเราเองหรือคนที่ในครอบครัวเราพ่อแม่ในครอบครัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตนเองก่อนเสมอนะคะบอกไว้เลยค่ะในเวลานี้สภาพอากาศฝนฟ้าคะนองนะทำให้ชาวไร่ชาวนาได้หาปูปลาเนี่ยตามห้วยหนองคลองบึงตรงนี้เก็บน้ำไว้ใช้เนาะในช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบทำนาด้วยแหละนะคะต้นข้าวกำลังงามค่ะคุณอัจฉรพรแซ่ตั้งคิดถึงจังเลยค่ะเช่นกันนะคะนะคะก็นึกว่าน้องคงเรียนหนักนะคะมีคุณต้นน้ำปรมินิรโสนะคะน้องต้นน้ำปรมินิรโสสวัสดีนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็ไหนลองทักทายเข้ามาถ้าเกิดใครสะดวกนะหรือว่าติดตามอยู่ที่บ้านชมอยู่ที่บ้านนะคะนี่คือรายการที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านเลยนะคะเน้นการใช้ยุทธยานพาหนะขับขี่ขับรถเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเสมอค่ะมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีพิกัดเมื่อวานนี้ฝากเตือนมาด้วยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการฝากด้วยนะว่าอย่างนี้นะคะเป็น FC นะคะฝากผู้ดำเนินรายการมาบอกว่าให้เตือนเรื่องนี้หน่อยนะคะประเภทมอเตอร์ไซค์ขับเร็วเวลาเลิกงานเลิกเรียนหรือทั้งส่งของแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่คือจะออกตัวไวแล้วก็ขับเร็วมากเลยถึงแม้จะเป็นรถเล็กที่มีความคล่องตัวมากแค่ไหนนะคะแต่ก็คืออยากจะเตือนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะให้ชะลอหน่อยนะคะคือไม่ขับเร็วแล้วก็อ๋อไม่มีหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยคือไม่สวมใส่ด้วยแหละนะคะอุ๊ยอันตรายนะคะในช่วงฉุกละหุกเลิกงานเลิกเรียนเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะทุกท่านก็ช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามานะทราบดีนะว่าการขับรถแม้กระทั่งไม่ได้ขับนะนั่งซ้อนท้ายอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกกลัวนะคะทุกท่านต้องเตือนกันแหละค่ะคนขับคนซ้อนจริงอยู่ประเภทมอเตอร์ไซค์นี่เป็นรถเล็กแล้วก็คล่องตัวเข้าออกได้ง่ายนะหรือว่าขยับเปลี่ยนเลนส์ได้ง่ายนะแต่นั่นก็คือในหัวใจเดียวกันนะคะหนึ่งเดียวที่ต้องปฏิบัติร่วมกันก็คือการที่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเคารพกฎระเบียบจราจรระมัดระวังในการขับขี่ถูกไหมรถใหญ่นะคะไปไม่ได้ก็แช่นานขยับไม่ได้บางทีก็รู้สึกว่าเพลียกับการจราจรในตัวเมืองนะคะนี่ก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันแล้วกันนะคะคืนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามที่จะระบายรถออกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ขับเร็วตรงเนี้ยนะหัวใจหลักเลยนะคะปักหมุดไว้เลยนะว่าเราจะไม่ขับเร็วแล้วก็ไม่ขับย้อนสอนด้วยนะคะพฤติกรรมที่แบบว่าเสี่ยงเกิดอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะอยู่ในท่านี้นานๆเลยนะเดี๋ยวจัดเพลงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเช็คโอ้โหฟังก่อนนะว่า สงสัยแจ็คหรือว่าสายเสียบนะคะอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเช็คก่อนเนาะ0-3-2-3-6-7-2-6นะคะเดี๋ยวเราวันนี้ฟังเพลงกันก่อนกันละกันรวมไปถึงได้ทายเข้ามานะคะในขณะเดียวกันเดี๋ยวจะลองเช็คหูฟังก่อนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะสงสัยสายเสียบนะอาจจะคลาดเคลื่อนเนาะต้องอยู่เนี่ยต้องอยู่ท่านี้ตลอดเลยอ่ะก็มอบเพลงละกันนะคะจัดเพลงเพราะๆให้ในช่วงนี้สำหรับหลายท่านหรือบางคนบอกฟังอยู่ที่บ้านนะอาชีพดูแลครอบครัวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนี่แหละนะคะบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกท่านระวังนะกับการใช้ยุยานพานะเดี๋ยวลื่นถลายค่ะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธองานเพลงของคุณมนแทนแก่นคุณค่ะ

0: คนนะรู้สึกว่าไปงานปาร์ตี้มาเนาะงานวันเกิดเพื่อนมาไอ้หนุ่มสกลนะไปล้านลานะไม่จะเป็นเรื่องของชาบูหมูกระทะต่างๆเนาะบางครั้งเรานานๆทานครั้งหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะชอบทานกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทานเยอะเนาะอาจจะทำให้รู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนหรือไม่ก็ย่อยยากนะคะกลายเป็นเหมือนแบบอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยก็อันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะบางท่านก็ถึงขนาดแบบว่าเออนะต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะในช่วงระยะ 2-3 วันเนาะก็เรื่องการทานอาหารนะคะก็ระวังกันด้วยกันละกันที่สำคัญนะคะนี่ก็ทั้งทานไปด้วยแล้วก็จะเป็นประเภทแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครที่มีงานเลี้ยงไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าถ้าคุณเมาแล้วเวลาขากลับนะคะเลิกงานเนาะเลิกงานหรือจะเลิกหลังจากงานปาร์ตี้นะคะถ้าเกิดว่าดื่มแล้วท่านเมาอย่าขับรถนะอย่างที่บอกไปก็ขอเตือนกันอีกครั้งหรือไม่ก็มีงานเลี้ยงที่ไหนเฉลิมฉลองแน่นอนนะถ้าเกิดไม่มีสุราเมรัยน้ำเมาเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคือเข้าใจทุกคนก็อยากจะแบบผ่อนคลายมาเจอกันงานปาร์ตี้วันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะก็ดูแลกันไปนะคะนอกจากดูแลสุขภาพกันแล้วไม่เพียงพอหรอกนะก็อีกเรื่องนี้แหละการที่เราแบบว่าจะไปล้านลาสังสรรค์กันที่ไหนนะคะการที่เราไม่ดื่มแล้วไปขับขี่ขับรถนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากต่อการที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะก็หายไปค่ะไอ้หนุ่มสกลนะคะน่าจะเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะก็ไม่น่าจะใช่น่าจะอาหารไม่ย่อยนี่แหละนะคะบอกไปงานวันเกิดเพื่อนนะตอนนี้ก็บอกนะนอนพักรักษาตัวก่อนนะดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเพลียเนาะอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะหายไวๆนะคะดูแลสุขภาพกันยาวๆไปเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็นอากาศที่น่านอนมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะดื่มแล้วเมาเนี่ยค่ะอย่าขับรถอยู่ที่บ้านนั่นแหละพักผ่อนอยู่ที่บ้านเอาละค่ะฟังสิ่งดีๆนะในช่วงนี้ต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนในพ.และก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

เดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะเรามาว่ากันต่อค่ะเรื่องราวของการใช้ยานพาหนะนะคะในช่วงเวลาที่มีฝนพรำแบบนี้นะเป็นสิ่งที่เสี่ยงเกิดอันตรายนะในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะกุหลาบแดงค่ะงานเพลงของคุณสมจิตบ่อทองนะคะทักทายเข้ามาค่ะ

นพรำโปรยปรายแบบนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะถามว่าใช่จิรพรหรือเปล่าจิรพรนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันชมสดตรงนี้แหละค่ะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะหรือว่าทักทายเข้ามานะ0432367265นะคะบางท่านบอกว่าในช่วงเนี้ยต้องยุ่งกับการทำงานการเกษตรแล้วก็การทำนาเนาะแต่ว่าฟังควบคู่กันไปนะกับคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz ใช่ไหมแฟนคลับที่น่ารักมิตรภาพที่ดีแม่หลายสิบปีนะที่อยู่คู่กันมากับสื่อสวทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์นะคะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยพร้อมตั้งสวทเลยนะคะตั้งแต่แรกๆยุคดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้นะบอกการันตีเลยว่าณปัจจุบันนี้นะคะจนถึงยุคนี้นะก็ยังฟังชัดเจนไม่ไปไหน FM 99.50 MHz นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามหรือว่าบอกว่าขอเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นเพื่อนใหม่ได้ไหมเป็นแฟนใหม่ได้ไหมยินดีต้อนรับเลยนะคะ อยู่ด้วยกันที่นี่แหละค่ะ FM 99.50 MHz หรือว่าท่านที่ฟังระบบ AM นะคะ621 kHz ก็สวัสดีทักทายและก็ต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะขับอย่างไรให้ปลอดภัยอันดับแรกสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก็เช็คก่อนว่าสภาพรถโอเคไหมนะคะว่าสภาพรถนี่คือทำให้เราปลอดภัยแค่ไหนก่อนแล้วก็เรื่องสภาพคนด้วยนะคะตามไปด้วยถนนหนทางที่เป็นดินโคลนบ้างหรือถนนคอนกรีตนี่แหละแต่บางครั้งอาจจะมีจุดเป็นหลุมเป็นบ่ออัมพรางสายตาทำให้เราแบบเอ้ยมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นแล้วขับไปแล้วตกหลุมคราวนี้น้ำกระเด็นกระเซ็นแตกใส่คนอื่นที่เขาแบบเดินหรือขับมาสวนทางกันไปแต่ไม่ได้ตั้งใจนะคะนั่นก็เป็นเหตุสุดวิสัยแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือขับรถไปแล้วบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นหลุมบ่อนะอำพรางสายตาคือมองไปแล้วเอ๊ะถนนนี่คือเรียบมากเลยในระหว่างที่แบบฝนตกลงมาก็จะมีน้ำปริ่มๆน้ำจางนองเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็น้ำก็จะไปขังอยู่ในหลุมนั่นแหละนะเราขับไปตกหลุมเสียหลักได้อันนี้ง่ายๆเลยอุบัติเหตุง่ายๆเลยที่เกิดขึ้นได้ทำให้เลือดตกยางออกแขนขาหักหรืออวัยวะร่างกายของเราเนี่ยคะมีการบาดเจ็บมีการล้มหมอนนอนเสื่อดังนั้นค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ต้องดูดีถนนหนทางเพราะฉะนั้นอย่าขับเร็วน้ำซ้ำนาถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องขับในระหว่างทางฝนตกลงมาขาวโพลนแล้วคราวนี้ต้องรีบกลับบ้านนี่ต้องเร่งเครื่องต้องนะบิดเครื่องนะคะโอ้ยทำให้ เกิดอันตรายแล้วก็ล้มได้ง่ายๆนะหกล้มได้ง่ายนะหรือไม่ก็มีอะไรก็ไม่รู้นะสัตว์นะวิ่งตัดหน้านะคะต่างคนต่างหลบกันแล้วแบบสุดท้ายก็ไปเสียหลักนะคะคนที่ขับรถนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อาจจะบาดเจ็บเลือดตกยางออกในชุมชนก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต่างกับในตัวเมืองนะคะหรือว่าในถนนที่เป็นถนนทางหลวงสาธารณะนะดังนั้นก็ฝากย้ำชัดเลยนะคะว่าทุกท่านก่อนจะออกจากบ้านในช่วงระหว่างที่ฝนตกขับขี่ขับรถนะคะต้องเช็คก่อนใส่ใจก่อนหรือไม่ก็ลองซีสภาพอากาศแบบนี้เราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นประเภทมอเตอร์ไซค์นะคะยิ่งเสี่ยงต่อการขับขี่แล้วก็ฝนตกแล้วเราก็เปียกด้วยอย่างเงี้ยต่อให้แบบหมวกกันน็อกแล้วก็แบบมีผ้าอะไรนะผ้ายางคลุมนะหรือว่าเสื้อคลุมฝนถ้าไม่จำเป็นก็งดการเดินทางก่อนไหมนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเรานะอาจจะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่นะหรือว่าประเภทโควิดได้นั่นแหละนะคะดังนั้นก็ให้ทุกท่านค่ะถนอมชีวิตตนเองสุขภาพนะคะต้องมาก่อนเสมอค่ะในช่วงเวลาขับขี่ขับรถนะในช่วงนี้11:45 ขอบคุณชมรมแท็กซี่นะคะบอกว่าในตัวเมืองขอนแก่นถนนโล่งนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือนะก็เห็นบรรยากาศขาวโพลนแล้วก็เป็นบรรยากาศรถโล่งนะแต่ว่าขับเร็วอันนี้แหละค่ะเกิดความชะล่าใจต่อการที่บอกว่าคือถนนน่ะโล่งมากแล้วจึงใช้ความเร็วมากขึ้นนะคะ
เราอย่าขับเร็วดีกว่านะจะได้ปลอดภัยเนาะเป็นห่วงทุกท่านรวมไปถึงบริการส่งของหนุ่มสาวไรเดอร์นะคะหรือว่าส่งน้ำแข็งในหมู่บ้านในชุมชนตามโรงเรียนสถานศึกษาก็เร็วอยู่นะคุณจุฬาพรฝากด้วยนะคะอย่าขับเร็วโอ้โหนะคะยิ่งน่าห่วงเลยค่ะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อกันสักนิดนึงคุณอัชรพลแซ่ตั้งนะคะคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงเช่นเดียวกันนะคุณเบิร์ตสวัสดิ์มังแดดสุริครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยใช่นะคะเมื่อวานลมเย็นสบายบรรยากาศดีมากนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ยังมีฝนแล้วทำให้แบบเปียกชื้นได้นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเนาะใครที่จะขึ้นรถลงรถนะหรือว่าเดินทางไกลๆเดี๋ยวลื่นถลายนะคะคุณบรรสวรรค์ทักทายงานเพลงฝนสาน้ำตาหยุดของคุณดวงตาคงทองนะคะจากให้ฟังด้วยนะครับรับชมอยู่นะครับ FC ประจำรายการนะครับที่สุดจริงๆนะคะนี่ส่งหัวใจให้ลอยคุณบรรสวรรค์บางแดดนะ FC ประจำนะคะแล้วก็คุณพี่ธวัชชัยประมาณนั้นขอเพลงเทพีบ้านไพรพี่แดงคุณอธิราชมายุรวาทสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาแล้วค่ะวันนี้ใช้รถใช้ถนนครับนะคะก็น่าจะอยู่แถวท้องถนนนะใช้ชีวิตอยู่ในรถบนท้องถนนนะคะระมัดระวังเนาะกับการขับขี่การเดินทางนะคะคุณพี่อธิราชมยุรวาทนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะแฟนคลับแฟนรายการประจำอ๋อคุณพี่สมบัติโสนาเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับเกือบ1เดือนฟังแต่ทางวิทยุฝนก็ตกบ่อยๆใช่แล้วนะคะฝนตกบ่อยค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าฝนมานะคะก็รีบทำการเกษตรนะเก็บน้ำสำรองไว้ใช้นะในคราวจำเป็นเก็บไว้ใช้นะห้วยหนองคลองบึงนี่เราต้องเก็บน้ำไว้นะคะเผื่อให้ณช่วงเวลาที่แบบฝนทิ้งช่วงต้นข้าวก็ยังเจริญงอกงามไม่เต็มที่ไม่ได้นะคะนี่ถ้าข้าวขาดน้ำก็อาจจะทำให้ผลผลิตเกี่ยวกับข้าวของเกษตรกรนะคะไม่ได้ผลเต็มที่นี่ไม่ได้นะนี่สำคัญมากเลยค่ะดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการขับขี่การเดินทางนะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยคุณพี่สมบัติสุวรรณานะคะเพราะว่าฝนตกฝั่งทางที่ยุ่งเนาะแต่เกิดว่าทางมือถือทางโทรศัพท์บางครั้งอาจจะมีน้องฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรต่างๆน่ากลัวนะคะก็พึงระวังด้วยค่ะมิตรภาพที่ดีหลายท่านเลยนะคะทักทายงานเพลงกันเข้ามาเราจะไปต่อกันดีกว่างานเพลงนี้นะบอกว่าหนุ่มบ้านต้นบอกขี้เหงามากเลยคุณจรพรจัดที่ไหนได้ไหมเพลงนี้แล้วก็บอกพิเศษเลยสำหรับหน้าใหม่ผู้ดำเนินรายการด้วยเนี่ยอย่าหลอกกันเลยเนาะหลอกกันในระยะกระชั้นชิดเลยใช่ไหมงานเพลงของคุณไอดินอภินันท์นะคะตั๋วกันเจ้าๆนี่สไตล์แบบลูกทุ่งแบบแนวอินดี้ด้วยจัดให้เลยค่ะ

นี่นะคะพิเศษเลยสำหรับFC นะคะที่ถ่ายกันเข้ามาคุณจงฟังค่ะขับรถดีๆกันแล้วกันนะคะลองสังเกตว่าสภาพรถของท่านนะในแต่ละจุดหรือตรงไหนนะคะส่วนใดที่ติดขัดๆหรือว่ามีปัญหานะแม้กระทั่งสัญญาณนะบนบริเวณหน้าจอรถของเรานะคะสัญลักษณ์อะไรขึ้นมีสัญญาณอะไรขึ้นมานะคะก็อย่าชะล่าใจอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยแล้วกันนะเพราะอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เราใช้ยวดยานพาหนะนั่นเองนะคะน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยเราจะต้องนำรถนะคะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อที่จะทำให้ระบบรถนะคะมีสมรรถภาพที่ขับขี่ขับรถนะขับไปแล้วรู้สึกว่าคล่องตัวนะคะไม่อืดไม่เนิดนะหรือขับไปแล้วแบบโอยนะนะเร่งไม่ค้นเลยอันนี้อันตรายนะประเภทเราอยากแซงแต่เราจะแซงเร่งเครื่องนะมันอืดมันเหนื่อยเกิดอะไรนะแซงไม่ได้นะแซงไม่พ้นนะนี่รถคันที่เขามาสวนทางกันมาเนี่ยอาจจะชนกันได้เพราะเราคิดว่าเฮ้ยรถของเราก็ไม่ธรรมดานะนะคะแต่กลายเป็นว่าเนี่ยเราไม่ยอมนำรถไปเช็คสภาพนะอาจจะทำให้รถนะคะมีการสึกร้อส่วนใดส่วนหนึ่งได้นั่นเองนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆเรื่องราวดีๆที่อยู่รอบตัวที่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็ดูแลรักษาถนอมรถแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเราได้เป็นเรื่องทริคง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะคะที่นำมาเตือนกันแล้วเตือนกันอีกค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะแต่ห่วงเป็นใยทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะฝนพรำน้ำฝังเราจะลาด้วยงานเพลงนี้แหละนะเข้ากับบรรยากาศนะคะจัดให้แล้วนะคะสำหรับคุณบนสวรรค์บางแดดทักทายเข้ามาแล้วก็มีแฟนคลับทักทายมาหลายงานเพลงมากเลยสุดการเวลาหมดแล้วเนาะเพลงนี้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจิรพรมั่งคั่งก็คงจะลาด้วยงานเพลงนี้พร้อมกับเติมเต็มกำลังใจความรักความปรารถนาดีนะคะให้ขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวังฝนซาน้ำตาหยุดไหลเพลงของคุณดวงตาคงทองวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคหรือเอเบคครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมพาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบบไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเรื่องอื่นนะครับมันเราก็จะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสนับพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่า

0: ได้ความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
1: ่นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
2: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐนี่ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะอาชญากรรมเหล่านี้ทีนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ความร่วมSpace เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนะครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครนะครับ
1: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การก้าวข้ามมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
3: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
4: คือแบบดีมากแบ่งบอกก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินอาหารซื้อพวกแก๊บพวกตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดจนเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเนี่ยท้ายไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10 วันหรอกลูก
3: ขณะที่นางจิตสิริจันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
5: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
3: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 ราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายภูมิพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของ Lotus และ Macro กว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกฎวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
6: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีไซเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อ พบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อจากกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมซักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
11: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัด ของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
10: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
12: นายประดอมปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
13: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
12: นายประดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: ด้านนายชนาญวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
11: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความไวสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารเดินรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นารุมนอุดมพรรายงาน
14: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานรอมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลปาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุนอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
15: จ่าอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติปจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0 อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็กซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริตการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 Evo 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Seriesรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยตนไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
18: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
17: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินปาวลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2-1เซต6-4 4-6และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6-4และ6-4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6-4 7-5และ3-3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา 23:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปกูริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชร และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลัก การเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า hashtag influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่าย plus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์ 101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คือลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: SM 995สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอากะตั้งแต่นาซาผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชา

0: หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
1: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
0: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
1: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
0: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
1: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
0: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
2: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่หนีบหนักหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้ผมอยากรู้จังใครบ้างนะเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
9: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับพบกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับติดตามก็ได้ทุกวันอังคารนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุก FC แล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับฟังทางวิทยุท่านซิสเตอร์นะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับก็เป็นรายการสดนะครับของ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็พบกับหมอสงวนนะครับได้ทุกวันอังคารนะครับอังคารที่แล้วก็ขอบคุณอย่างมากมายสำหรับการตอบรับนะครับหลายกึ่งหลายสายนะครับบ่ว่าจะเป็นทางไกลทางไกลในการนำเอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนบ่หลับนะครับการกินข้าวบ่แซ่บนะครับการดำรงชีวิตที่มันบ่ค่อยจะดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่การกินการพักผ่อนการขับถ่ายก็ดีขึ้นได้ด้วยสมุนไพรในการดูแลเบื้องต้นนะครับยังเขตทางบ้านสะอาดอันนี้ก็กินข้าวแซ่บมื้อ1 2เทื่อ3เทื่อเบิ่นไป4เทื่อนะครับเพราะว่าน้ำดีมันตรงนะครับเลือดล่มเดินได้สะดวกการขับถ่ายดีนอนหลับดีมีอยู่แค่นี้นะครับร่างกายของคนเฮานะเคลื่อนไปตามวันเวลาของพระอาทิตย์นะครับบ่มีถาผู้ใดนะครับเพราะว่าจะเป็นพระเพราะว่าจะเป็นมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับบ่เกี่ยวกันกับเรื่องของเวลานะครับเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยัง FC ทั้งน่นสะอาดอุดรนะครับอันนี้ก็เคยมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของปอดนะปอดมีปัญหานะครับอัปสังหรือปอดนะครับเกิดอาการติดเชื้อกลายเป็นโรคปอดนะกินยาดูแลสุขภาพนะครับก็ดีขึ้นหายไปช่วงจังหวะหนึ่งนะครับ2ปี3ปี4ปีนะแล้วก็ล่าสุดก็โทรมาปรึกษามีการลงท้องมีอาการทายเป็นหมูกทายเป็นน้ำนะครับทายเป็นฟองมื้อนึงก็เข้าห้องน้ำหลายหนก็ซักประวัตินะครับปรากฏว่ามีความชอบเรื่องการกินเนื้อดิบกินก้อยกินอาหารสิงโตนะครับกินข้าวโค้งหรือเจ็ดกินบะข้าวโค้งก็ได้หมดสร้อยจุสร้อยบะจุคือของดิบนะครับแล้วก็กินสมหมูดิบนะครับเกิดภาวะอาการลุ่งท้องหรือทายนี่แหละครับทายบ่หยุดนะครับเกิดอาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดลงนะครับก็ได้มาปรึกษาแล้วก็ทรงกุมหวานกุมยานะครับไปหานะพอไปหาแล้วก็กินยาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็อาการทายก็ลดลงนะครับเดี๋ยวนี้ก็พอทายแล้วนะมื้อนึงก็ทาย2เทื่อหรือ1ครั้งนะครับแล้วก็มื้อนี้ก็โทรมาคอนเฟิร์มว่าบ่ทายแล้วนะก็ดีใจน้ำนะครับเรามาระวังเรื่องของอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะของดิบนะครับของดิบนี่บ่ดีต่อสุขภาพบ่เรื่องของดิบแล้วก็มีข่าวนะครับข่าวค่อนข้างที่จะโด่งดังเรื่องของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะครับที่มาจากกลุ่มปลาน้ำจืดนะบ่ว่าจะกินปลาดิบบ่ว่าจะกินปลาแดกปลาล่าดิบนะหรือการปรุงที่มันบ่สุกเต็มที่นะครับการที่จะกำจัดพยาธิใบไม้ในตับในปลาล่าได้นี่ต้อง1นะครับการมักต้องมักให้ได้6เดือนขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มักให้ได้เต็มที่นะครับ2ต้องใส่อุณหภูมิตั้งแต่90องศาก็ให้มัน100องศาไปเลยเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับประมาณ5นาทีดินะ5นาทีนะครับจังควายที่จบนะครับแล้วทีนี้การกินเฮากับบ่ฮู้นะครับโดยเฉพาะร้านค้านะครับร้านขายตำบักฮุ่งร้านขายตำส้มนะครับเพิ่นก็สิปรุงแบบใดนะครับแล้วก็วัตถุดิบได้มามองเดียวกันบ่นะครับก็มีการตรวจนะครับตรวจของระบบสาธารณสุขนะครับตรวจพบว่ามีนักศึกษานิสิตนักศึกษาแห่งหนึ่งนะครับทั้งสารคามนะตรวจ 12,000 กว่าคนนะครับตามข้อมูลปรากฏว่าติดพยาธินะครับ 4,000 กว่าคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดวิเคราะห์นะครับพอเชื้อตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วก็ประมาณคุณเนี่ยครับมี10ปีเด้มันก็ฝังตัวอยู่ในตับในท่อถุงน้ำดี เกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบขึ้นมากก็กลายเป็นโรคมะเร็งในถุงน้ำดีหรือโรคมะเร็งเกี่ยวกับตับได้นะครับฉะนั้นแล้วเฮาควรนะครับตระหนักเรื่องของการกินปลาดิบแล้วก็ปลาล่าที่มันบ่ผ่านขั้นตอนการเฮ็ดสุกนะปลอดจากพยาธิอันนี้ก็เป็นงานที่เฮาต้องมาคิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิปลอดภัยนะครับบ่โทษกันนะเพราะว่าโรคพยาธิไปไม่จับมันบ่มันเพิ่งเกิดมานะครับมันเกิดมาเกิดขึ้นมาในหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับเฮาก็ต้องป้องกันนะครับกล่าวฝากไว้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มักกินปลาดิบนะครับ0432367 26สําหรับเบอร์หน้าใหม่นะครับกลุ่มสมุนไพรที่จะดูแลเรื่องของกลุ่มพยาธินี่บ่ขอแนะนํานะครับเพราะว่า1กลุ่มพยาธินี่มันมีหลายพยาธินะครับเพราะว่าจะเป็นพยาธิตัวตืดที่ได้จากตืดหมูตืดง่วงนะครับอันนี้อยู่ในภาวะอยู่ในช่วงช่องท้องนะพบเคสก็คือกลุ่มที่มักกินเนื้อง่วงดิบเนื้อควายดิบหรือเนื้อหมูดิบนะอันนี้เกิดจากพยาธิตัวตืดนะครับเหย้านะครับตัวแบนนะครับส่วนพยาธิใบไม้ตับที่เฮาคุยกันไปให้ความรู้กันไปก็คือติดมาจากกลุ่มจากปลาดิบนะครับปลาน้ำจืดนี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มปลามีเกล็ดที่กินพืชนะปลาที่มีเกล็ดนะครับปลาขาวปลาสอยปลาเสี้ยวน้อยนะครับบางที่ก็มาจากกุ้งน้ำนะครับบางที่ก็มาจากปูน้ำจืดเด็กนะครับน้ำจืดเท่านั้นนะครับมีความเสี่ยงบ่มีความเสี่ยงเฮาก็หาความรู้ไว้นะครับอันนี้พยาธิไปไม่ได้ตับนะบ่ว่าพยาธิเซนได้นะพยาธิปากขอพยาธิตัวจิตอันนั้นหลากหลายแล้วแต่มันจะมาแต่ว่าหลักๆคือ2อย่างคือพยาธิตัวตืดหมูตืดง่วงและก็ที่เป็นข่าวคือพยาธิใบไม้ในตับนะอันนี้ก็กลุ่มสมุนไพรค่อนข้างที่จะไม่อยากจะแนะนำครับเพราะว่ามันบ่กว้างนะเขาร้านขายยาจบเลยนะครับแล้วก็บ่กินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับบ่กินพวกกลุ่มปลาที่มันติดพยาธิใบไม้ในตับโหจังไหนก็คือมันดิบนั่นแหละนะมันดิบนะส่วนความชอบความมักก็แล้วแต่ประสงค์สั่งสิกินมาตั้งแต่น้อยจนอายุปานนี้ก็แล้วแต่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับการบ่กินนะครับคือจบนะครับเคล็ดให้มันสุกนะครับ0432367 26ส่วนบางคนอยากจะได้คุ้มสมุนไพรขอยกนะครับยกยอดนะให้กับกลุ่มยาที่เป็นสำเร็จรูปง่ายเพราะว่าการนำมาใส่นี่หนึ่งว่าถูกปริมาณว่าถูกสัดส่วนว่าถูกอายุว่าถูกน้ำหนักส่วนสูงว่าถูกเรื่องของการเอาไปใส่ผิดวิธีนี่เกิดอันตรายเช่นมะเกลือเนี่ยมะเกลือเฮานี่ล่ะเนี่ยเพราะเราคนเอาไปตําเอามาใส่ปรุงวิธีการกินเพื่อกําจัดพยาธิตัวตืดมันก็ได้แค่ว่าตัวตืดเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นมันก็บ่ได้คันกินเกินปริมาณอาจจะเฮ็ดให้ตาบอดได้เนี่ยบ่กินจะดีกว่านะครับหาแนวอื่นง่ายๆไปร้านขายยาจบเลยนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับเอากลับขึ้นมาเกี่ยวกับกลุ่มยาอายุวัฒนะนะครับยาอายุวัฒนะเป็นอย่างคือยังมันดีนะยังเคสที่ถามมานะครับกลุ่มเครือกอฮอนะครับเครือกอฮอหรือปลอเพชรนะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสขมสรรพคุณแก้ไขนะไข้มาเรียไข้ต่างๆดีมากๆนะตัวฮอนคิงฮอนนะครับใส่ปลอเพชรนี่ดีสุดยอดแล้วก็ปริมาณการใส่ก็คันเป็นแคปซูลก็500มิลลิกรัมนะ1แคปซูลถึง2แคปซูลต่อครั้งทุก4ชั่วโมงนะครับก็เช้าเที่ยงแล้งเมื่อมีอาการไข้ครับส่วนเป็นกลุ่มยาอายุวัฒนะบำรุงสุขภาพบำรุงไฟธาตุบำรุงร่างกายนะครับเฮาต้องใส่เข้าสูตรนะสูตรมันก็มีอยู่ว่า1คือเครือกอฮอนะครับสัก1ขีดอันเนี้ยแก้ไขบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีเป็นกลุ่มยาอายุวัฒนะที่มีรสขมกินได้ต่อเนื่องทุกวันนะ2นะครับเหี่ยวหมู ของยาเฮลโมนี่ครับล่มบำรุงธาตุนะแก้อืดแก้เยื่องแก้จุกแก้เสียดนะครับแก้ให้เลือดล่มเดินดีนะครับหัวยาเฮลโมอันนี้ก็1ขีดนะครับ3มะแข้งหรือมะเขือพวงตัวนี้จะกระจายเลือดล่มแล้วก็บำรุงกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะครับได้ดีมากนะหลายงานวิจัยนะครับแล้วก็ได้สรรพคุณทางแพทย์แผนไทยกระจายเลือดล่มมีลดออกเฟื่อนๆขึ้นๆฉันไม่กินควบคู่กับเครื่องกระห้อนี่มันจะตัดลดขมให้เบาบางลงนะครับ1นะครับเครื่องกระห้อนะครับ2หัวยาเฮลหมู3บักแข้งหรือมะเขือพวงย่างละ1ขีดเท่าๆกันสุดท้ายต้องเอาบักขามเปียกมาเฮ็ดให้ทายฟอกเลือดนะครับกระจายเลือดล่มนะครับซอยระบายเอามาร่วมเข้ากันนะครับตำให้มันละเอียดอันดับแรกเข้ากับตำเหี่ยวหมูซะก่อนนะครับแล้วก็ซับเครื่องกระห้อแล้วก็มาตำใส่น้ำกันแล้วก็ใส่บักแข้งตำจนแหลกละเอียดสุดท้ายจะค่อยใส่บักขามเปียกนะคลุกเข้ากันแล้วก็ปั้นเท่ากับปลายคอนิ้วก้อยหรือเท่าเม็ดมะแข้งนะตากแห้งนะครับตากแห้งให้แห้งสนิทแล้วก็เก็บใส่ภาชนะที่มิดชิดนะครับห้ามใส่ตู้เย็นเด้เพราะตู้เย็นมันมีความชื้นนะครับกินกะก่อนนอน1เม็ดนะครับ1เม็ดเฮ็ดให้เลือดล่มเดินดีเฮ็ดให้รับดีเฮ็ดให้ขับถ่ายดีนะครับตามสรรพคุณของสมุนไพรกลุ่มยาอายุวัฒนะนะครับมีอยู่4ตัวบอระเพ็ดแห้วหมูมะเขือพวงบักขามเปียกหรือท่านจะมีน้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งยิ่งดีน้ำผึ้งซอยบำรุงหัวใจนะครับเอามาผสมเข้ากันก็จะดีต่อสุขภาพกินได้ทุกวันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการโทรมาปรึกษาหลายกิ่งหลายสายกับพยามที่อยากจะได้สูตรยาดีนะครับขออยากเปิดสายนะครับ043-236-726พบกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับติดตามกันได้นะครับทุกวันอังคารนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่โทรเข้าเบอร์087-944-1611นะครับช่วงจัดรายการแล้วจังคอยกิ่งกลางสอบถามปรึกษาอาการนะครับกับหลายคนก็ค่อยๆเรียนรู้ในการใส่สมุนไพรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับนะครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องของอาการโรคนะครับอาการโรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับนะครับพยาธิใบไม้ในตับนี่มันก็จะฝังตัวอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆไปบริเวณท่อถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีนะครับคันเฮากินยาเข้าไปกำจัดมันนะครับมันก็จะเป็นซากอันนี้งานวิจัยสถาบันแห่งหนึ่งนะครับพบว่าคันซากมันกองกันอยู่บริเวณท่อถุงน้ำดีร่างกายก็จะสร้างสารมะเขือนะครับซากของพยาธินะครับเมื่อเกิดอาการอักเสบบริเวณท่อถุงน้ำดีตรงซากที่มันตายไปแล้วนี่นะครับอาการอักเสบก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นโรคนะครับโรคไล่โรคมะในท่อถุงน้ำดีอีกนะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พัวพันนะครับขออนุญาตรับสายนะครับงดกินปลาดิบดีที่สุดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ถามเพิ่งมาปวดหัวเข่าเนี่ยเขาจะกินไม่หยังค่ะ
0: ปวดหัวเข่าเกิดจากหนึ่งอ้วนหรือเกิดจากการอักเสบหรือเกิดจากลูกมะตอยโรคเก้านะครับหรือว่าเกิดความผิดปกติของหัวลูกสะบ้าครับมันเกิดจากสาเหตุหยังมันมีการบวม
1: อักเสบเนาะมันตอนแรกๆมันสิมีบวมจังหน่อย
0: โอ้คันบวมอักเสบต้องมาตรวจก่อนครับต้องมาตรวจก่อนก่อนถ้าจะไปหาจินเลยนี่มันอยากอยู่เพราะมันเกิดการอักเสบเพราะต้องควบคุมอาหารยากระตุ้นอาหารเข้าไปเฮ็ดให้เกิดการอักเสบเช่นพวกปลาแดกของมักดองสมน้อไม่สมสมพักเซียนสมปลาสมหมูนี่ควรงดอันนี้ควรกุ้มมักดองนะครับมักเข้ม2กับกุ้มปลาบ่มีเก็ดนะครับซุ่มปลาดุกปลากดมูเนี่ยควรงดนะครับแล้วกับซุ่มปลาที่มันข้าวๆพวกปลาดุกปลาไหลมูเนี่ยแล้วกับกุ้มปลาที่มีเก็ดที่มากินพวกของสัตว์แล้วมันข้าวๆเนี่ย ปลาคอปลาบูปลาโดนี่ก็ต้องงดจนกว่าการปวดจะบรรเทาหายไปนะครับแล้วตัวซอยที่บรรเทาอาการเบื้องต้นค่ะมันยังบวมอยู่นี่เขาต้องประคบเย็นครับเอาน้ำแข็งใส่ถุงแล้วก็ห่อผ่าประคบเย็นส่วนกลุ่มสมุนไพรที่บรรเทาการปวดใส่ภายนอกนะครับก็จะมีหนึ่งผิวมะกรูด2ไพรหรือหว่านไฟเอาอย่างละ1ขีดเอามาซับนะครับแล้วก็ตำแล้วเฮาก็เอาเหล่าขาวมาผสมแล้วก็ห่อผ่าหรือชิชูเปียกพอกจุดที่มันปวดภายนอกครับอันนี้ดูแลภายนอกก่อนส่วนอาการข้างในเนี่ยต้องมาตรวจก่อนมีโรคประจำตัวบ่
1: ก็มีความดันค่ะ
0: ความดันกินยามันนั่นไว้ครับ
1: นั่นเกิด7-8 เดือนมั้งจ้ะอ๋อ
0: 7-8 เดือนเนาะครับส่วนกลุ่มดับพิษห่อนกับพยายามกินพวกกลุ่มผักที่มีรสขมเช่นผักแกนขมผู้ยักผักแกนขมบ่ครับ
1: จ้ะผักแกนขม
0: หมูจ้ะผักแกนขมผักหวานบ้านผักกาดตงพวกนี้เอามาตรวจกินบ่อยๆเกิดจะลดอาการปวดได้อันนี้กินได้เป็นผักเช่นเฮซุกครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: อันนี้กลุ่มโรคประดงคอนะปวดหัวเข่าล่มจับโป่งล่มจับโป่งนะมันจะบวมอาการบวมนี่ก็เกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคลุ่มมาตอยมักกินของแสลงนะกินหน่อไม้กินหน่อไม้ส้มเดี๋ยวนี้หน่อไม้ก็ลองออกหลายเด้มันเป็นอย่างหน่อไม้มันคือพิษโรคนะครับหน่อไม้มันมีสารไซยาไนด์เด้อยู่ในหั่นนะครับกันเฮากินโดยบ่ผ่านความร้อนหรือผ่านความร้อนก็ซ้ำมันก็ยังมีอยู่มันเป็นกลุ่มผักขออย่ารับสายครับเป็นกลุ่มผักที่อยู่ในตำราของเวชกรรมด้วยว่า
2: พิษโรคคุณหมออันผักหงแดงนี่เป็นยาบ่คร
0: ับ
2: คุณหมอ
0: ก็เป็นผักเครื่องเคี่ยงครับซอยระบายเอามาเป็นยาบ่แม่นเป็นผักสมุนไพร
2: ก
0: ิน
2: ค
0: ือ
2: ม
0: ือ
2: ม
0: ัน
2: ได้
0: บ่ล่ะครับกินได้ครับคันมันกินบ่ได้เขาก็บ่ว่างขายครับยกเว้นเฮาคันต้มกินมันก็ปลอดภัยครับเพราะว่ามันสุกกินได้ตลอดครับ
2: ต้มก
0: ิน
2: เ
0: พีย
2: กมือละแจ้วกินต้มกินจนน้ำแดงขึ้น
0: จะกินได้กินแล้วมันดีบ่ล่ะครับ
2: มันดียังบ่ไข่ทายยังคุณหมอ
0: กินแล้วมันทายบ
2: ่บ่ไข่ทายเลยบ่ทาย
0: คันบ่ไข่ทายเฮาก็ต้องใส่บักขามเปียกครับใส่บักขามเปียกใส่ตะไคร้อยาก
2: ถามคุณหมอก่อนอันว่าคุณนี่ต้มใส่หยังแน
0: ่ต้มใส่หม้อเอาน้ําใส่ครับเอาฟักคุณดําๆนี่ล่ะจักเครื่องฟักใส่ผักปรุงเข้าไปมันบ่ผิดดอก
2: อันเป็นยาแก้ระบายฟักคุณแล้วบักขามเปียกแล้วมันสิขอคุณหมอ
0: ผักปรุงแดงผักปรุงแดงที่ยายถามมาเมื่อกี้นี่ล่ะ
2: เป็นยาระบายแต่ยุคคุณหมอเขาประจำฟักคูนขามเปียกเราไม่ยังอีกของคุณหมอ
0: ฟักคูนฟังให้เข้าใจฟักคูนบะขามเปียกผักบุ้งแดงตะไคร
2: ่ตะไคร่ใส่แกงเข้าหนี
0: ไปแมนครับตะไคร่ใส่แกงจักสองต้นครับ
2: ขอบคุณหลายคุณหมอ
0: ครับครับผู้เฒ่าจะเข้าใจยากนะก็จะเข้าใจก็ใส่เวลาโดนเติบนะครับกลุ่มพืชผักที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยระบายนะครับ1ฟักคูนนะครับฟักคูนหรือหมากคูนนี่แหละ 2นะครับผักบุ้งแดงนะครับผักบุ้งแดงก็ช่วยระบายนะครับมันเป็นเมือกต้มแล้วเป็นเมือกแล้วนี่มันก็จะจับตามผนังลำไส้เป็นให้ก้อนอุจจาระธาตุหรือก้อนกรีสังเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ3นะครับตัวบักขามเปียกเนี่ยมันจะฟอกโลหิตมันจะซอยระบายนะครับต้มร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ฟักคูนเนี่ยจะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ระบายนะครับสตรีมีครรภ์กินได้เด็กน้อยกินได้ฟักคูนนะครับบ่มีการใส่ท้องถ้าแล้วเขาต้มร่วมกันนะครับต้มร่วมกันแล้วก็เอามากินครั้งละ1แก้วนะครับ1แก้วกับ1แก้วกาแฟนี่แหละนะครับกินแล้วก็ซอยเฮ็ดให้ทายระบายดีกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารแล้ง นะครับหลังอาหารเศร้าหลังอาหารแรงนะครับแล้วก็ประมาณสัก6ชั่วโมงกับไทยสามารถกินได้ต่อเนื่องนะครับกินได้ต่อเนื่องเมื่อเฮามีอาการท้องผูกนะท้องผูกก็คือว่าไทยเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้เฒ่าเนี่ยนะครับหนังข้างนอกก็จะเหี่ยวล่มก็สิอ่อนเนี่ยภาวะชีพจรก็จะเต้นเบาลงเบาลงอ่อนลงหายใจก็จะบ่ค่อยเต็มท้องกระบังล่มก็จะบ่ค่อยเคลื่อนลำไส้ก็จะขี้เกียจเขาเรียกลำไส้ขี้เกียจมันบ่ค่อยเคลื่อนตัวเอาลำไส้มันเคลื่อนตัวอยู่บ่ครับหมอเอาเคลื่อนตัวนะครับมันจะเคลื่อนตัวเคลื่อนยังกับหนอนเคลื่อนยังกับงูเนี่ยค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนนะจากลำไส้ใหญ่ตอนต้นมองไส้ติ่งนี่ครับลำกิสมัดนี่ครับจากซี่โครงด้านขวาลงไปหามองสะดือนี่นะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่ตอนต้นมันจะเคลื่อนเฮ็ดให้กีสังนี่ค่อยเคลื่อนขึ้นมาสวนทางแรงดึงดูดของโลกแล้วก็พาดมาอยู่บริเวณลิ้นปีก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่2นะครับพอเคลื่อนมาถึงลิ้นปีแล้วก็จะสุดมองชายโครงด้านขวามันก็จะมีลำไส้ใหญ่ช่วงที่3นะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ่ช่วงที่4ก็ตรงเล็กต่ําตรงปลายทวารมันจะบ่ค่อยเคลื่อนคันมันบ่เคลื่อนแล้วก็อาหารก็บ่ค่อยถูกขับออกไปมันก็จะไปกองกันอยู่หม่องปลายทวารเฮ็ดให้เกิดเป็นพันธุ์ระดึกเฮ็ดให้เกิดการดูดน้ําออกจากบริเวณปลายทวารนี่เกิดเป็นพันธุ์ระดึกกลายเป็นขี้แพะขี้กระต่ายนะครับก็เลยอุดตันบริเวณปลายทวารคันบ่มีแรงเบงมันก็สิบ่ถ่ายออกเพราะผู้เฒ่านี่แรงเบงนะครับในช่องท้องในร่มกุชชิสยาวตาร่มโกฏฐาสยาวตานะร่มในท้องร่มนอกลำไส้มันบ่ผัดต้องอาศัยตะไคร่นะตะไคร่หรือหัวจิงไคร่ต้องอาศัยบักขามเปียกรสส้มต้องอาศัยผักบุ้งให้ไปเคลือบในลำไส้มันมีเหตุปัจจัยของการใส่สูตรยานี้นะครับนะโดยเฉพาะผู้เฒ่าเนี่ยผนังลำไส้มันจะบ่ค่อยมีเมื่อเนี่ยเพราะบ่ค่อยมากินน้ำบ่ค่อยมากินผักยกเว้นคนดูแลสุขภาพดีนะครับการกินผักปรุงเข้าไปมันก็จะต้มดีๆมันก็จะเป็นเมื่อเคลือบในลำไส้ส่วนมะขามเปียกต้มเข้าไปมันก็จะซอยระบายทายส่วนล้มมะมี่กับตะไคร่ก็ต้มเข้าไปก็ขับล้มส่วนฝักคูนมันก็จะเป็นตัวยาระบายสูบแล้วก็กินแล้วก็มันก็ทายออกนะระบายท้องเบาท้องท้องบกนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับ043 236 726ทักทายไปยังพญายแหล่นะอยู่ทางพูนโน่นสะอาดนะเป็นจังใดก็โทรมาบอกมูเนี่ยนะครับขออนุญาตรับสายครับแล้วก็พญายแหล่อยู่ทางจังหารสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ผมกินสมุนไพรระบายตามที่คุณหมอบอกคือใบมะนาวหาใบ
0: ครับ
3: ผักกระเลือหาใบตะไคร้2หัว
0: ครับ
3: แล้วก็กระชาย2หัว
0: ครับ
3: แล้วต้มกินแล้วมันได้ผลอยู่บัดนี้เวลากินสิโดนบ่ได้ครับ
0: กินไปเรื่อยๆเมื่อเฮาต้องการอยากระบายมะขามเปียกบ่ใส่บ
3: ่ใส่มะขามเปียกอยู่2ของมื้อคร
0: ับ อ๋อฝักคุ้นใส่บ
3: ่ฝักคุ้นบ่ใส่ครับ
0: อ๋อเข้ากับกินไปได้ครับอันนี้มันก็บ่ได้ทายระบายนะมันทายดีบ่ล่ะครับ
3: บัดนี้มันทายดีผมบ่ทายมา2มื้อบัดนี้มันกินแล้วมันทาย
0: เด้อ
3: คร
0: ับ ก็กินได้เมื่อเฮาต้องการมันเป็นยาระบายอ่อนๆเด็กน้อยก็กินได้นะครับเด็กน้อยจักหาขวบ6ขวบก็กินได้กินตามกําลังครับมันเป็นกลุ่มคล้ายๆกับต้มส้มปลาสิมั้ยครับเหลืออย่างเดียวเจ้าเอาปลานิ่มมาใส่หรือเอาปลาตะเพียนมาใส่ตอนนั้นมันก็จะเป็นต้มส้มครับง่ายๆแต่ว่าเฮาบ่เอาเครื่องปรุงบ่เอาพวกปลามาใส่กินได้ครับกินได้ต่อเนื่องยกเว้นว่าคุณพ่อบ่อยากทายบ่ต้องกินอีกสัก10มื้อให้มันอยู่หันหลักเก็บไว
3: ้ผมบัดนี้ผมสิกินไปเรื่อยๆมันมาทายแล้วก็กับวัตถุผลก็ต้องกินไปเรื่อย
0: ๆแน่นครับมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆครับครับนี่ต่อสุขภาพกินแล้วมันมีผลข้างเคียงหยังบ่มีกินแล้วมันมีแห้งคิงบ่
3: มันมีแห้งคิงมีแห้งท้องนี่คร
0: ับเมื่อใดเจ้าบ่อยากมีแห้งคิงมีแห้งท้องเจ้าก็บ่ต้องกินเจ้าก็นั่งเบิ่ง นั่งเบิ่งอยู่หั่นล่ะ
3: ว่าผมอยากมันนี่ข้างเที่ยงอยู่เวียกันกินไปมันมาดีมาสบายแล้วมันกินไปเรื่อยๆย่านมันเต็มแนวเล่นไป
0: มีในใจเจ้านั่นล่ะคึกงามมันย่ำกินของแสลงกินก้อยก้อยกินบ
3: ่บ่ครับกิน
0: ปลาดิบกินบ
3: ่บ่
0: ที่ป้าก็เป็นคนมีความรู้หลายเด้นี่นะครับเรามาระวังเรื่องอาหารการกินขอบคุณหลายครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับคืดหลายคืดไปคืดมาเสียรู้เจ้าของนี่นะครับปัญญามกินของแสลงจังพญายอยู่ทั้งโน่นสะอาดโอ้ยหันซีนตุ๊บตับตับตับเห็นเขากินได้คิดนะเงือแดงๆเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ขี่กระตือก็จะได้หันละข้นโคเลโคเลโคเลใส่กับอันเครื่องสร้อยจูบเพื่อนน่ะหวานจ่อยกินน้ำลายโยดโยดออกโอ้แสบหลายเพื่อนพอท่านโดนพญาติกับแปลงร่างนะครับกลายเป็นยูเน้นลำไส้เนี่ยติดนะพญาติตัวตืดนะวันนี้แบบนี้บ่คืดงากเลยนะครับยูได้หันละนะครับกันบ่ออกมันออกเนี่ยเอ๊ะทําไมจะออกกับไปร่างขายยาจะไปสืบทายออกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
4: อยากขอร้านไอ้นั่นน่ะไอ้เจ้าตอนะมันคือเพลงแค่มันมีคุณค่าทั้งอาหารทั้งในเน
0: าะอันได้ครับ
4: บักเจ้าตอนะบักเจ้าตอถ้าเท้ากินเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแต่ร้าย
0: ก็สุดพอดีพอดีพอดีครับสตอมันจะมีสารลูกเนียงสตอจะมีสารลูกเนียงลูกเนียงมันจะเป็นกลุ่มที่เฮ็ดให้ไตทำงานหนักโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตนี่ห้ามไปแตะต้องลูกเนียงแล้วก็สตอมันจะมีสารลูกเนียงบ่ควรกินนะครับบ่ควรกินเพราะว่าโดยเฉพาะพี่น้องทางไตเพิ่นกินเพราะว่าเพิ่นมีเครื่องเทศเด้มันจะมีวิธีการกำจัดพิษต้องมีเครื่องเทศติดเพชรห่อนต้องกินผักต้องกินกุ้มพวกผักหลายๆต่อเนื่องขจัดพวกพิษเหล่านี้ออกกันเฮาทั้งคนอีสานมันบ่ฮู้วิธีการกินโดยเฉพาะเปิงเมืองเฮาบ่ค่อยกินนี่เฮาบ่ค่อยมากินผักหรือวิธีการกำจัดพิษเฮาบ่ฮู้มันจะมีผลข้างเคียงครับโดนกินได้เทื่อนึงแต่หมอก็บ่กล้ากินเด้กินที่หยังปากมันเหม็นนะเฮาก็บ่ค่อยคือวัฒนธรรมการกินเฮาเบิ่งแต่ปูญาตาง่ายตอนพูดถึงสมัยพุ่นเพิ่นบ่พากินแต่ว่าคันเฮาอยากกินเพื่อว่าอาหารแปลกใหม่นานๆกินที่ได้หรือถ้าเราไม่มีโรคแข็งแรงเราก็กินได้ตามความเหมาะสม
4: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมวัดสตอเอ้าเพิ่นคือยังขายดิบขายดีวัฒนธรรมการกินก็ส่วนวัฒนธรรมการกินส่วนคนแข็งแรงกินแล้วบ่มีความบ่มีอาการโรคที่แทรกซ้อนก็กินได้เราคุยกันเรื่องของสุขภาพนะกินได้ตามสมมาตรพอควรคืออย่างกับคนที่กินปลาดิบแหละโอ้ยเฮาใครกินมันแต่เป็นน้อยเป็นบ้าเป็นสาวเจ้าท่านได้เจอเจอแจ็คพอตแจ็คพอตอีหยังครับหมอขี่กระตือพญาติใบไม้ในตับมันต้องใส่กล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยโตแปรๆคือยังใบไม้เต้นขยับนะเจอแจ็คพอตเมื่อใดเจ้าสินหนาวนะครับตัวเหลืองตาเหลืองท้องไข้ปวดท้องนะห้องลงไปบ่ท่านโดนก็ได้มอร์ฟีนบ่ท่านโดนก็ได้แก้ปวดมันทรมานนะอย่าให้เป็นเฮ็ดจังได๋บ่ให้เป็นก็งดละเลิกตัวนะครับอย่าไปกินปีนี้2569เฮาบ่ได้อยู่ในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่1บ่ได้อยู่ในช่วงของอยู่ในธรรมเนี่ยสมัยธรรมนี่เว้ากันบ่ให้ฮู้เรื่องนะสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเบิ่ง AI นั่นถาม AI กันบ่ฮู้จักหยังพยาธิใบไม้ในตับเกิดจากวิธีการกินแบบไหนนั่นล่ะอยากเห็นสีกระตือกแปรพยาธิใบไม้ในตับก็เบิ่งใน AI นี่ในมือถือนั่นยานำเข้านะปลอดภัยดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณไปยังสวทจังหวัดขอนแก่นเฮาเอาความรู้ไปใส่นะครับเพื่อเกิดประโยชน์ต่อด้านสุขภาพเมื่อสุขภาพดีเฮาก็บ่ต้องเข้าโรงหมอนะครับบ่ต้องใช้วิธีการยังยุ่งยากนะแต่คันสุขภาพบ่ดีต้องอย่าห่างหมอนะครับอย่าห่างหมอนะครับพี่น้องที่โทรเข้านะครับเบอร์มือถือนะครับ087944-1611โทรเข่าเบอร์หน้าไม้นะครับ043-236-726 สวัสดีครับ
5: ฮัลโหลจากปอสีนนท์หน้าวงเงินได้ท่านได
0: ้สบายดี
5: โอ้ที่ผมถามไปท่านนี่ได้ผลเว
0: ้
5: ย
0: ได้ผลจังไหนครับ
5: เอาลูกประคบนี่ไ
0: ห
5: ม
0: ประคบแบบไหน
5: เอาที่ท่านบอกว่าเอาบานไฟเอาใบขามใบแดงเอาวาน
0: ย
5: ัง
0: คุ้ม
5: หรือใส่รวมทุนได้เลยพ่อใส่ผ่า
0: ครับ
5: วันนี้ผมไล่ตาพี่กี่ผมนอนลุกขึ้นนี่ได้เศร้าหลักคนนี้แอล
0: ครับเดี๋ยวนี้เด้
5: วันนี้แอลมันหายส่งไข้แล้วมันติดแลนลงมาทั้งขาพี่แม่ท่าน
0: อ๋อประคบตอไล่ไล่มันออกนะไล่ขึ้นยังกันไล่ออกไล่ออก
5: พี่กี่ผมนอนแล้วติดลุกนี่ได้เอาอีหยังมาใส่นั่งขึ้นมาได้แอลดิแอลเด้ง
0: เนี่ยโอ้ดีแล้วดีแล้วจะเริ่มสุข
5: เพราะว่าผมงบเอาใส่ขอดแบบใหญ่มากเอาเต็มที่เลยล่ะล่ะ
0: ครับค่อยๆระวังความห่อนอย่าลืมเอา
5: ห่อนกระตั้งหัวมันเป็นไดเอาพาห้องเอา
0: น้ำมะพร้าวท่าก้อนหรือเอาใบ
5: ใบนาผมเอาน้ำแล้วผมเดี๋ยวลืมข้าวกลับมาอย่างละมันบกบดนอนมะพร้าวผมก็เอาวันเนี่ยมันขูดออกอย่างนั้นแล้วท่าแล้วผมก็พาเต็งเลยล
0: ่
5: ะ
0: เอาโอเคครับขอบคุณหลาย
5: ขอบคุณเลยท่านเด้อ
0: สาธุครับ
5: คุณ
0: ด
5: ี
0: มีแห้งครับผู้เฒ่าเพิ่งกระชีหูบ่ค่อยหนักปานใดเนี่ยขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องที่โทรเข้าเบอร์มือถือกะผลเด้อจัดรายการแล้วจังค่อยโทรมาใหม่นะครับค่อยโทรมาใหม่นะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในรายการสดอยู่นะจักสิแยกหูซ้ายจักสิแยกปากออกเฮ็ดคือทศกัณฐ์บ่ได้เด้นะครับชูช่วงนี้เป็นอยู่กับพี่น้องอยู่จิตอยู่ใจอยู่ในใจในกันนี่ล่ะคนละคนก็เปิดฟังอยู่ทั้งโคราชโคราชบ้านเองว่าต้องเก่งใจกันนั่งฟังกันจุ่มเบิ้งอยู่ในหอกระจายข่าวกันมีเด้คนละคนก็นั่งโสกันอยู่ทั้งหนองบัวลำพูหลายกำลังแรงใจอยากฮู้เรื่องหยังโทรมาโหลดว่าต้องเก่งใจนะครับความเก่งใจเอาไว้ข้างๆมองเฮานั่งก่อนโทรมาอีฉันปวดคิ้งอีฉันเจ็บท้องอีฉันหมดลูกพอดีอีฉันเป็นเบาหวานอีฉันขาดเงินอีจะโทษมากเด้อนะครับขาดเงินบ่คือขาดหลักนะสมมุตินี่เฮาใส่ AI ด้วยครับแล้วก็ระมัดระวังเมื่อวานเมื่อก่อนนี่กับพี่น้องมาจากข้างแดงใหญ่ AI สมมุตินี่ปลอมเสียงได้เบิดเด้ปลอมเป็นลูกปลอมเป็นเต้าเนี่ยจ้าสิไปโอนเงินให้เขาซุ่ม8ซุ่ม9เด้เห็นบ่ยอดหลักสรพงษ์นะเป็นอยู่ในจอนี่เห็นบ่ไปแล้วแล้วก็ยังกลับมาคุยกับเฮาดูเรื่องลดในโรงเรื่องของอาหารการกินของพระภิกษุสงฆ์ AI นี่ซื่อมือนี่มันปลอมเป็นเด็กน้อยปลอมเป็นลูกปลอมเป็นหลานโทรมาเด้คันมันยากหลายบอกว่าชี้เครื่องบินมาหาโหลดนะจะไปโอนเงินให้มันนะครับระมัดระวังเด้อเสียงซื่อมือนี่หมอสงวนคือการเด้พลข้างเจ้ามันเอาเสียงหมอสงวนไปเจ้าจะไปหลงเชื่อคันเขาสิเอาเงินเนี่ยบอกเขาชี้เครื่องบินมาฟ้าออกมาโหลดเดี๋ยวสิขายหน้าถ่าว่าซั่นนะครับอันนี้ก็คนย่ายนี่เบิดไปหมื่นกว่าบาทนะปลอมเป็นเสียงลูกโอ้ก็สงสารเราก็เลยตื้มยาไปให้เราพร้อมนะเพื่อปลอบกำลังแรงอกแรงใจพี่น้องข้างแดงใหญ่นะครับโดนมิจฉาชีพนะปลอมเป็นเสียงลูกนะครับช่วงมือนี่มันท่านสมัยเด้0432367226มีรายการนี่ละนะจริงใจนะครับแล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะขอบคุณไปยังไปทางอำเภอกระนวลนะครับอำเภอกระนวลคุณแม่พิสมัยอันนี้ก็เจ็บท้องนะหมดลูกมีปัญหาขอยารับสายครับใส่หวานใส่ยาก็ดีขึ้นขอให้สวงขอให้เศร้าขอให้อยู่ดีมีหี่ขอให้อยู่ดีมีแห้ง
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ับ
6: ท่านหวานบ้านนี่กินตะคุ่นทั้งยาไหนครับน
0: ี่อันใดก็
6: ผ
0: ัก
6: หวานบ้านมันไหนครับ
0: ผักหวานบ้านกินย่ำไหนแซ่บย่ำนั่นว่าแต่ลวกกับต้มกับเค็ดเห็นมันหนึ่งใส่แกงเลี่ยงก็ได้กินกับปนกับแก้วขอให้เฮ็ดให้สุกจะผสมกับยาขี่กระตือแปะเข้าไปกับปลาดิบมันบำรุงตับบำรุงน้ำดีดับความห้อนของร่างกายนะครับผักหวานบ้านนี
6: ่
0: กินย่ำไหนดีย่ำนั้น
6: ออกหักต้มได้เลย
0: ฮะ
6: ออกหักต้มจะได้ไหมครับ
0: บอจะไปเฮ็ดหลายมาเป็นหมอน่ะเอาต้มพอดีพองามเฮ็ดกินเฉพาะส่วนใบมันก็พอปลอดภัยถ้ากินเกินนั่นต้องเป็นหมอมันจะเฮ็ดพิสดารไปเดี๋ยวมันสิเป็นแนวใหม่นะครับกินกินแซ่บบ่กินแล้วกินแล้วแซ่บบ่
6: แซ่บครับแซ่บ
0: โทษจากไสนี่
6: อวังสะพุ่งคร
0: ับอำเภอวังสะพุ่งโอ้แต่พ่อเพิ่นนี่หม่องปลูกหลายเนาะพักหวานบ้านพักก้านตรงเนี่ยบำรุงตับบำรุงน้ำดีบำรุงไฟธาตุแก้ไขครับขอบคุณหลายๆครับ
6: กินต่อเนื่องได้บ่ครับ
0: กินต่อเนื่องได้บ่มีผลรายงานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ต่างประเทศรายงานมาพักหวานบ้านกับพักก้านตรงกินแล้วมีพิษไผ่มีแต่ขี่กระตือไปไหมในตับกับปลาดิบกับปลาแดกพิษเท่านั้น
6: ครับ
0: ขอบคุณครับนั่นเป็นจังไหนอันถามเรื่องนึงไปแนวนึงเด้นะครับได้สักสองเด่งนะสิ่งที่มันอันตรายสุดก็คือของดิบนะผักดิบผักดิบนี่ก็สำคัญเด้เอ้ามันเป็นยังผักดิบผักดิบผักหวานบ้านอย่าไปกินดิบมันเยิงมันเยิงไม่ใช่ในระบบย่อยมันอืดมันจุกมันเสียดมันแน่นคันว่าเท่านี่ย่าผ้ากันไปกินอันของดิบของวดีเด้มันอืดเพราะนี่แหละอยู่ทางจังหารเกิดมาแล้วบ่เคยกินปลาแซลมอนดิบลูกหลานมาจากต่างจังหวัดนะขนปลาแซลมอนดิบมาสดใหม่เนี่ยให้เรากินแล้วก็สาวใส่สาวใส่แล้วมันมีแขวเนาะ80กว่าปีแล้วเนาะอันนี้เป็นความรู้เด้ครับนะนี่มันบ่มีพยาธิใบไม้ในตับสวัสดีครับกินเข้าไปปวดท้องมันบ่ย่อยนะบ่มีแขวสวัสดีครับ
7: คุณหมอคะ
0: เดี๋ยวอายุเท่าไหร่แล้วสมมุตินี
7: ่75แล้วค่ะ
0: 75โอเคครับครับ
7: จะถามคุณหมอว่าตะเกียบเขียวกินเมืองได้บ่
0: กินได้ครับว่าจะมีแขวยำ
7: นี่มียำอยู่ค่ะ
0: ครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณคร
0: ับ ครับผมครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ครับกินแล้วครับของพืชผักที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาขายกันอยู่ตามท้องตลาดปลอดภัยครับเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่มันมาปลอดภัยเขาจะกำจัดทิ้งนะกระเจี๊ยบเขียวนี่ขายดิบขายดีเอ้าทำไมมันต้มแล้วมันเป็นมีเมือกนะครับบำรุงร่างกายดับความร้อนนะครับมันเป็นเมือกแล้วนี่ก็ต้มแล้วต้องต้มเด้จะไปหากินดิบมันเอิดนะครับเพราะว่าผู้เฒ่านี่ระบบย่อยบ่ดีนะสิฮู้จังไหนว่ามันอืดมันยึงเจ้าอย่าเฒ่าก็แล้วกันคันรุ่น70 80เนี่ยต้องต้มนะลวกนะครับมันจะได้เมือกจากตัวกระเจี๊ยบเขียวกลมที่เป็นเมือกมันจะจับผนังในลำไส้เฮ็ดให้ก้อนทายก้อนกรีสังนี่อาหารเก่าเนี่ยนะครับกรีสังนี่นะครับอาหารเก่านี่ครับมันเคลื่อนตัวในลำไส้การขับถ่ายก็จะดีขึ้นคันถ่ายดีร่างกายก็สดชื่นคันถ่ายบ่ดีท้องผูกร่างกายก็สิบ่ดีนอนก็บ่หลับนะครับอารมณ์ก็งดงิดนะครับคือรถย่นนี่ล่ะตะตาดแล้วๆฮ้อเอาแนวไปอุดทอยเสียมันก็ฮ้อนขึ้นฮ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็แตกตัวมันฮ้อนคนเฮาคือกันนะครับต้องกินแล้วต้องขับถ่ายทุกวันนะก่อนอุจจาระถาดมาเป็นท้องค่ำอย่าไปเก็บไว้นะครับเอามันออกจากร่างกายคนโบราณก็ว่าปลดทุกข์นี่สำคัญนะให้เข้าใจด้วยครับนะอาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าต้องออกนะทุกวันเป็นหลักสำคัญนะครับดูแลสุขภาพด้วยหลักของการแพทย์แผนไทยปลอดภัยหายห่วงครับกินของสดของใหม่นะอาหารอายุสั้นคนกินจะอายุยืนนะครับไม่หยังล่ะอาหารอายุสั้นของสดของใหม่นะครับผักสดผักใหม่เนื้อสดเนื้อใหม่จะเพชรตรงเฮ็ดให้สุกนะครับอาหารอายุสั้นคนกินจะอายุยืนอาหารอายุยืนคนกินจะอายุสั้นกลุ่มอาหารที่อายุยืนๆพวกกลุ่มใส่พวกเกลือพวกโซเดียมข้อไร้พวกโซเดียมของมักใส่กอกแฮมต่างๆเนี่ยแซ่บนะครับเพราะเขาปรุงแต่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่บ่มีอย.เนี่ยเขาก็จะได้เกิดเป็นโรคหลายๆมีหลายเคสเป็นโรคเกี่ยวกับมะโรคมะเร็งในลำไส้เพราะว่ากินพวกอาหารเหล่านี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะใส่กอกนะใส่กอกเนี่ยมันหมักหลายมื้อเด้กว่ามันจะส่งนะมันก็จะไปหมักอยู่ในลำไส้นะครับในกรณีที่ร่างกายระบบขับถ่ายไม่ดีระบบย่อยไม่ดีมันก็จะเกิดปัญหานะครับเมื่อเฮาอายุหลายขึ้นงดบ่ได้ก็กินหลายๆนะแล้วแต่สิหมัก0432367262ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยานะครับเมื่อนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มยาแก้กินพิษยาแก้กินพิษดี หมอยาเมืองอีสานได้รับรางวัลหมอยาดีเด่นพื้นบ้านนะไส้หากของต้นผู้เฒ่าล่มลุกหรือพญามีฤทธิ์นะพญามีฤทธิ์เอามาฝนเลยฝนใส่หินฝนมีดโอ้ยมันกินได้เลยโอ้ยเขาใส่กันมาหลายส่วนอยู่คนเจ้าไปยูใส่ฝนขออย่ารับสายครับนะกินแก้กินพิษบำรุงร่างกายหากพญามีฤทธ
8: ิ์ครับ
0: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับเชิญครับเฝ้าเฝ้า
8: เฮ็ดผมว่าเรียนเจ้าก็ฮ้อเฮ็ดหยังต่อต่อกินต่อกันอีกได้บ่นี่คุณหมอ
0: กินได้ครับบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดร่างกายยกเว้นกินมักย่อง
8: แล้วก็ผสมคือเก่าแล้วบัดนี
0: ้ผสมแบบใด
8: มีอันแฮวหมู
0: ครับแฮวหมู
8: แล้วก็มีบักขามแล้วก็มีบักแข้ง
0: ครับ
8: แล้วก็มี
0: เจ้าก็ห้อง
8: น้ำเพิงน้ำเพิงเดี๋ยวกับเจ้าก็ห้อ
0: ครับ
8: เจ้าก็ว่าเดี๋ยวกับใช้ได้อีกบ่หรือคุณหมอครับ
0: ได้บ่ผิดกฎหมาย
8: เนี่ยใช้เลยบวกเดียวกันล่ะกันจีดกับจีดนั่นคือเก่าน่ะว่าจริง
0: ครับก็กินพอดีพองามกินก่อนนอนกินแล้วดีบ่ล่ะกินแล้วดีบ่ครับ
8: ดีคุณหมอดี
0: ดีแบบใด
8: ดีอยู่ว่าสิต่อกันอีกแค่นี้ล่ะยันกินยังบ่จนก
0: ดีแบบใด
8: เอามันก็กินข้าวแทบนอนหลับนี่แหละก็ทายดีอยู่คุณหมอทายปกติอยู
0: ่นอนจักโมงตื่นจักโมง
8: ก็นอนอันประมาณทุ่มกว่านี่พูดท้องทุ่มกว่านี่แหละเพราะว่า
0: ตื่น
8: ได้บ่ข้าวอัน
0: ตื่นได้บ่นี่ตื่นได้บ่นี
8: ่ก็ตื่นประมาณตีหนึ่งตีสอง
0: มาตัวเฮ็ดหยังมาตื่นตีสองนอนต่อบ่บ่น
8: ี่อยู่ตีหนึ่งตีสองนี่แหละแล้วกันต่อไปอีกครับรับอีกอยู่
0: ครับทายทุกมือ
8: ครับทายทุกมืออยู่ครับคุณหมออ
0: ๋อกินข้าวจักเทื่อมื้อนึง
8: กินหยังขอ
0: กินข้าวครับ
8: แกกินข้าวกันมื้อละ3เทื่อคือเก่านี่ล่ะ
0: โอ้แซ่บอยู่เนาะ
8: แซ่บอยู่คุณหมอแซ่บอยู
0: ่ตอนนี้อายุจักปีแล้ว
8: อายุ78 79
0: สิเอาต่ออยู่เนาะ
8: ใช่ก็
0: สิเอาต่ออยู่เอาให้มันได้ก็ร้อยเศร้าปีเด้อ
8: ร้อยเศร้าปีไข่ว่าไข่กระจายทุกคนว่าเนี่ยคุณหมอ
0: เอาจะเริ่มสุขจะเริ่มสุขสวัสดีขอบคุณครับ
8: เออขอบคุณคุณหมอหลายๆเด้อ
0: ที
8: ่บอกยาดีคุณหมอเป็นผู้รักษาคนไปเรื่อยๆหลายๆไป
0: สาธุสาธุ
8: ไม่แห้งทุกคนแหละทั้งคุณหมอก็อยู่ดีไม่แห้งอายุหมั่นกว่านี้เด้อคุณหมอครับสวัสดีครับ
0: สาธุครับเห็นบอกร่องบางเสลียวร้อยเศร้าปีผู้ใดสิอยู่หอดได้ร้อยเศร้าปีก็อยู่ก็อยู่เลยเด้อผู้ขาเอาจักร้อยสิบเก้าปีพ่อกินข้าวแซ่บนอนหลับนะอารมณ์ดีนะเมิดมองหันนะครับกินข้าวบ่แซ่บทายยากนอนก็บ่หลับการนอนบ่หลับนี่เห็นหลายเคสเลยนะครับนะมาจากการบ่ทายหลับสายซะก่อนนะครับเป็นรายการที่สบายสบายนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณหมอครับจากโคราชนะครับ
0: โคราชบ้านเองบ่ต้องเก่งไกลกัน
9: จากคนในสูงเคยโทรมาหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
9: ผมจะถามว่าหัวแห้วหมูน่ะหายากเหลือเกินด้านผมมันมี2สายพันธุ์สายพันธุ์1เป็นสายพันธุ์ใหญ่ๆที่อยู่ในท้องนาใช้ได้มั้ยครับ
0: ได้หมดครับว่าจะเป็นแห้วหมูครับ
9: ครับมีสายพันธุ์ใหญ่แต่สายพันธุ์เล็กมันจะไม่มีหัวมันจะเน่ามีแต่มันมีแต่ต้นนะครับเป็นเล็กที่ทำ
0: ได้หมดล้างให้สะอาด
9: ครับ
0: แต่เห็ดให้มันสะอาดเห็ดไม่เห็ดมันแห้งยังมีเชื้อรายังมีความชื้นกินไป
9: กินแล้วรอบนี้นะครับ
0: เป็นจังไหนบ่นี
9: ่ดีมากนี่ครับดีมากกินข้าวอร่อยครับกินข้าวอร่อยนอนหลับดี
0: กินมื้อนึงก็เคือ
9: ผมมีก็2เจ้าได้มาเช้า
0: โอ้ปกติ
9: เพราะว่ายังไม่สามารถมาหิ้วข้าวเนาะมาหิ้วข้าวผมก็กินเม็ดๆนึงน้อยๆมากินข้าวแซ่บครับ
0: โอ้เจ้าจะไปกินหลายเครื่องย่ายนั่นเด้อมันสิอ้วนเด
9: ้ผมอยากอ้วนครับผมผอมผมจ้อยครับ
0: เจ้าได้สิทธิ์นั้นทันที
9: นะครับ
0: เจ้าได้สิทธิ์นั้นทันทีรถคันเจ้ากินตอนเที่ยงครับยังมื้อแลง
9: ครับตอนเช้าเลยผมกินเลยครับก่อนอาหารนิดนึงกินข้าวแซ่บครับ
0: เอาเอาเอาทายดีเป็นทายดีบอก
9: ดีครับทายก็ดีหลับก็ดี
0: ครับเอาดีใจน้ำ
9: โอเคสี่อย่างพอครับไม่ต้องเอากระชายครับเนาะกระชาย
0: เอาที่สบายใจ ได้หมดได้หมดได้หมด
9: โอ้ครับสี่อย่าง
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
9: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
0: กินข้าวแซ่บเพิ่นว่าไม่ให้บุญเพ่งสีบุญเพ่งเพิ่นว่ากินหลายไปแห้งอ้วนกินหน่อยเป็นจอยลงมันกินหลายๆแล้วมาตีไข่อีกได้บ่นี่เป็นน้ำเจ้านี่ละอืมตะกี้บ่มีพุ่งบ่มีขี้โพงกับป้องขึ้นป้องขึ้นว่ามันปันลูกโป่งยากปวดเข่าเด้บ่นี่เอาแฮมพอดีพองามนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคันสิไปข้างหน้าเลี้ยวเบิ่งข้างหลังซะก่อนเพิ่นว่าเอาคือเลี้ยวเบิ่งข้างหลังเบิ่งก่อนพฤติกรรมที่ผ่านมาในชีวิตเฮานี่10ปี5ปี6ปีที่ผ่านมาลุยมากขนาดไหนคันสิไปข้างหน้าสิเฮ็ดให้มันยืนกับเบิ่งก่อนพิจารณานะอันนั้นก็งดอันนี้ก็ดีหาแนวดีใส่กับร่างกายเจ้าของอยู่กับสังขารเพิ่นว่าอยู่กับกระดูกเอ็นเนื้อหนังย่านเหี่ยวแห้งไปเด้นะท่านผู้ใดว่าอยากหนังย่านเหี่ยวแห้งให้พญาพญามหายาอายุวัฒนามากินรับสายนิสากรนะครับกรุณาบอกด้วยครับว่ามาจากจังหวัดใดนะครับ
10: เขาขออนุญาตไอ้ปริมาณในการทำยาจึงเขาแช่เนี่ยมันได้ปริมาณหลายปันเลยอย่างหมู
0: อย่างละหนึ่งขีดหรืออย่างละเสมอภาคเจ้ามีขีดหนึ่งก็ใส่ยางละขีดหนึ่งอย่าไปใส่หลายทุกอย่างขีดเดียว
10: โอ้ไอ้เชือกของห้อเด้อ
0: ทุกอย่างยังมาทุกอย่าง
10: โอ้เอาทุกอย่างทุกอย่างอย่างหนึ่งขีดบ่เข้มกับหนึ่งขีดติด
0: แม่ขันบ่ห่วงขันบ่มีแน่สั่งขี่มาหาผมอยู่คลินิกผมจะสั่งให้แล้วค่อยขี่รถกลับ
10: ครับโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับ
0: อืมอย่าไปคิดยากขันบ่มีแต่สั่งนี่ขี่มามีระบบดิจิตอลขี่เครื่องบินมากก็ได้แล้วก็ลงมาหาหมออยู่คลินิกขออย่ารับสายครับสร้างแล้วก็กลับขึ้นเมื่อบ้านบอกพ่อได้หัวพญามหัวพญามมีความสุขเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่มีผู้ใดบ่นำกลับมาฟังรายการเสียงคนอีสานนี่ล่ะวันอังคารพ่อได้หัวมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงของหัวใจนะรักน้อยๆขอให้รักนานๆถึงแม้ท่านจากไปแล้วสายันสัญญาก็ยังอยู่ในดวงใจเราเหมือนเดิมนะที่เป่าพีเอลนะยอดรักสายันสรพงษ์ไปเบิดนะทั้งไหนก็ตามแต่เฮากะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกขออย่ารับสายครับนะผู้ใดมักนอนดึกนี่เบ้าตาสีดำ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
11: โอ้จากกันวันนะเศรษฐราช
0: ครับ
11: ขอชื่นชมในการอธิบายอะไรทุกอย่างนะเคลียร์หมดแล้วแหละ
0: ครับ
11: ก็ดูดีอยู
0: ่ครับ
11: ฟังตลอด
0: ครับ
11: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับถูกกำลังแรงใจนะครับไปพุ่นกินข้าวมากพี่กินป่ากินป่าก็ย่าเห็ดกินป่าดิบฟังแนวข้าวบ้านข้าวเมืองฟังแต่อันแนวบอดี้มันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยฟังดีๆเด้โดยเฉพาะเว้าพื้นคนสุดยอดนะเดี๋ยวเบิ่งในข่าวเนี่ยนะเขาดิ้นรณรงค์การกินปลาดิบผู้ใดกินปลาดิบนี่เป็นคนรุ่นบ่พัฒนานะครับโอ้ยมันแสบครับยาสิไปว่าจังซั่นมันสิเกิดปัญหากับสุขกับเจ้าของตัวเหลืองตาเหลืองปวดซี่โครงด้านขวาเนี่ยฟ้าวไปหาโรงหมอโรงผัวเด้พฤติกรรมชอบกินปลาดิบกินปลาแดกดิบสีกโตจำใส่บักพริกใส่บักแข่งใส่กระเทียมจำเป๊ะๆเนี่ยมันแสบกว่าแสบอยู่คันตาเหลืองมากยามไหนเจ้าสีหนาวหนาวจังเลยคะมันห่อนอยู่ห่มหอดผ่าไปแล้วมันเป็นโรคไล่โรคพยาธิไปไหมในตับก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งร้ายอันตรายเดี๋ยวพอพี่น้องเขาลดน้ำลงกันมากตั้งแต่สมัยพญีเข่นด่าเราห้องมะล่ำอยู่ปะน่ะรณรงค์การกินปลาดิบตั้งแต่สมัยสปทจังหวัดขอนแก่นอยู่ปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่เจซี่นะสมัยตะกี้ท่านธีรพงษ์โสดาสีกับรณรงค์กับพญายเข่นดาเหลาห้องนะป้องกันเรื่องของการกินปลาดิบปลาขาวปลาสอยปลาซี่น้อยเราเนี่ยอันตรายขออนุญาตรับสายครับ
10: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
10: จากน้องเลือครับ
0: น้องเลือน้ำท่วมไ
10: ม่นะจะได้อันยาสูตรยาสมุนไพรบำรุงตับไหมครับ
0: บำรุงตับ
10: ครับยาสังเกตได้นอกคุณหมอ
0: เป็นยังพี่จะต้องบำรุงตับ
12: มันกับบ่เป็นหยังดอกครับคือแค่ซื้อยามามันคือสิใส่ค่าใช้จ่ายสูงครับเพียงมียาต้มกินนะยาสมุนไพรนะ
0: นี่แล้วนี่แล้วเครื่องกอฮอล
12: ์ครับ
0: เครื่องกอฮอล์บำรุงน้ำดีบำรุงตับบอระเพ็ด
12: ครับ
0: เนี่ยบอระเพ็ดมะเขือพ่วง
12: มะเขือพ่วง
0: เหี่ยวหมู
12: ครับเหี่ยวหมู
0: มะขามเปียก
12: ขามเปียก
0: น้ำผึ้ง
12: น้ำผึ้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟังอยู่ประจำครับ
0: ครับย่างย
12: ่
0: าง
12: ผมครับ
0: ครับย่างละหนึ่งขีดเอามันคือมันคือบำรุงตับเอามันบำรุงตับตัวน้ำดีมันเลยตรงขนาดดีมันตรงนี่มันก็สีล่างน้ำดีมากขนาดล่างน้ำดีมากมันหิวเข่าเด้น้ำดีนี่คือกลุ่มไฟปรินามคีไฟย่อยอาหารลังมาจอดออกมามันหิวเข่าเลยเด้น้ำดีดีมันตรงคือง่วงนี่ละคันง่วงตัวได้จอยๆมีเหลือแต่กระดูกมีที่มีได้ขี่กระตึกนี่มันจะจอยโกกโศกเด้คันง่วงตัวได้ไม่กินเครื่องกอฮอไปกินเครื่องหางหนูหรือชิงช้าชาลีหรือบริเพชรตัวผู้นี่ดีสิตรงง่วงตัวนั้นสิอ้วนสิพี่บำรุงตับบำรุงน้ำดีตับทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีผลิตแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็จะไปกองอเยาะกันอยู่ตรงถุงน้ำดีเนี่ยฉะนั้นแล้วกินข้าวให้ตรงเวลาโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกินอาหารตอนเที่ยงน้ำดีก็จะเกิดการเคี่ยวเกิดการตกผลึกกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้เพราะไม่กินอาหารตอนเที่ยงก้องขน้อยขาเมฆกับช่วงนี้แหละมันหิวเด้น้ำดีมันสิตรงมันจะเกิดไฟถาดเกิดความสูญเกิดขึ้นเนี่ยดีมันเพอมันคังเห็นบ่กองขน่อยขาเมียนะตอนเที่ยงนี่สำคัญต้องกินเข่านะยังมาแล้งมากินก็ได้กันหิวก็ร้อยกินจักหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะหนึ่งชั่วโมงใส่กันแบบเต็มที่นะเพื่อผู้ใดโทษประท่านหรือว่าปรึกษาหรือว่าเก่งใจหรือว่าจังไรก็ตามแต่ก็โทษเขาเบอร์มือถือประกาศกับกระดาษเตรียมไว้พวกเราคนจบท่านก็เขียนใส่คือไว้087-944-1611เฝ้าซ่าซ่าแน่3ปีแล้วจดว่าท่าน087-944-1611กับหมอสงวนนะครับด้านการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยด้านเภสัชกรรมไทยนะเอาความรู้ทั้งด้านคลินิกมาให้ความรู้นำเอาความรู้ในส่วนร่วมมาให้ความรู้นำเพื่อประโยชน์สุขต่อท่านผู้ฟังติดตามกันได้ทางสวทจังหวัดขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายนะครับที่ให้โอกาสนะครับเป็นเวทีกลางอากาศให้กับคนขาดโอกาสนะฟังทุกวันอังคารจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงนะมันเป็นความจริงตีคำโจทย์นี้ให้มันชัดเจนนะครับเพื่อนว่านะครับให้ค่อยเพี้ยนสางเสมอแตนแปลงซอให้สร้างก็สืบไปเสมอผึ่งสืบหั่งขอบคุณและสวัสดีครับ
13: งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไปพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนนะคะโดยท่านนายกก็ย้ำว่าถ้าปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยเนี่ยก็ขอให้เร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนการขนส่งและการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องOECD นะคะการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยที่รัฐบาลได้แสดงจุดยืนต่อนานาชาติว่าเราตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่มีท่านทูตจากประเทศยุโรป3ประเทศฝรั่งเศสสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยมาอำลาท่านนายกทั้ง3ประเทศก็ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ เรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัยมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเรื่องนี้ทางสภาพัฒน์นะคะได้เสนอขึ้นมาการที่มีข้อตกลงในการจัดทำร่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะให้ OECD สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่14นะคะสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกทาง OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่า Strategic Foresight เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและในระยะที่2 OECD ก็จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกมาใช้ในการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับ OECD นะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะซึ่งในคณะกรรมการนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบ17ท่านด้วยกันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดที่ขับเคลื่อนนะคะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมถึงเร่งการดำเนินการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่านนายกที่จะไปเยือนมาเลเซียในระหว่างวันที่9และ10กรกฎาคมนี้นะคะการไปเยือนมาเลเซียของท่านนายกนั้นเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมค่ะ2วันที่จะไปนะคะในวันสุดท้ายก็จะไปเปิดด่านสะเดานะคะด่านสะเดาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจค่ะครม.ก็เลยได้เห็นชอบนะคะการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9และ23/10ค่ะและเป็นจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตที่22-23ค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะนอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังเห็นมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะและในโอกาสที่ท่านนายกจะไปเยือนมาเลเซียนี้นะคะทั้งสองประเทศก็จะได้มีการลงนามในแถลงการร่วมกันนะคะที่ชื่อว่าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญโดยจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและแน่นอนที่สุดก็จะลงไปในรายละเอียดของเรื่องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงแต่ว่าเกี่ยวเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกำหนดให้ถือว่าเป็นเข้าข่ายทิ้งงานที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์รับงานของภาครัฐ 2-10 ปีนะคะครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานอันนี้ชื่อภาษาราชการนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอกำหนดร่างนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพิ่มความรับผิด

0: อบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนสำหรับเหตุผลในการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะทบทวนในอดีตที่ผ่านมานะคะมีกรณีที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของรัฐทำการก่อสร้างไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลายครั้งแต่บางกรณีเหล่านั้นหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเสนอให้ขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมนั้นยังสามารถเข้าร่วมประมูลงานของรัฐได้ค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของปี2560เนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมในกรณีดังกล่าวมันจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะคือกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานแล้วผู้รับจ้างผู้นั้นนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องอีก2เรื่องสำคัญค่ะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้ค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและอีกเรื่องนึงนะคะจะเป็นเรื่องการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียวค่ะสาระสำคัญคือการปรับปรุงข้อกำหนดให้สามารถก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการได้ตามความสูงและขนาดอาคารที่กำหนดรวมถึงผ่อนปรนข้อจำกัดความสูงของอาคารประเภทบางประเภทเช่นโรงงานคลังสินค้าไซโลและโครงสร้างสาธารณูปโภคค่ะตลอดจนเปิดให้บางพื้นที่สามารถพัฒนาอาคารพาณิชยกรรมอาคารชุดและหอพักได้ภายใต้เงื่อนไขด้านผังเมืองและความปลอดภัยที่กำหนดค่ะการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ผังเมืองรองรับการขยายตัวของจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับ EEC และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
4: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
3: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
4: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
3: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
4: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
3: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
4: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
3: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
4: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
3: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
5: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
6: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
7: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
6: รถมีประกันหรือเปล่าพี
7: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
6: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
7: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: รรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: คุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา4นาฬิกาถึงขออภัยค่ะ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันไอรดาเชื้อมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะภาคใต้วันนี้เราอยู่กับคุณริชายินดีค่ะภาคอีสานเราอยู่กับคุณกาญจนาประเสริฐและภาคกลางเราอยู่กับคุณกรกนกกิจพิกุลค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ช่วงแรกด้วยพร้อมกันเลยค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อนเดี๋ยวเริ่มภัยกันค่ะ
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
2: สำหรับข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเกาะติดเรื่องภัยกับทั้ง4ภูมิภาคกันค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ภาคอีสานกับคุณกาญจนาประเสริฐกันเลยค่ะ
5: ช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะภาคอีสานก็จะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะมารับทราบข้อมูลในพื้นที่ของพวกเรากันค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการแถลงผลการปฏิบัติงานโอเปอเรชั่น90วันเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมทุกมิติค่ะบรรยากาศนี้นะคะอยู่ที่ห้องประชุมแก่นชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพลตำรวจตีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและก็นายแพทย์อภิชัยสิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day นะคะหรือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดภายใต้แนวทางพิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพร้อมกันทั้ง26อำเภอก็คือทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ26อำเภอสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เน้นไปในแนวทาง3มาตรการหลักนั่นก็คือการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูค่ะโดยจัดกำลังฝ่ายปกครองและฝ่ายมั่นคงในระดับพื้นที่ครอบคลุมกว่า198ตำบลมีกำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่กว่า 7,700 นายค่ะพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นี่แหละกว่า 2,335 หมู่บ้านกว่า 17,000 นายเลยนะคะที่จะตั้งวอร์รูมทั้ง26อำเภอพร้อมกันในครั้งนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อควบคุมสั่งการขณะที่ผลการปฏิบัติการ kick off ที่มีการเข้าตรวจค้นกว่า77เป้าหมายดำเนินคดีแล้วกว่า114คดีจับกุมผู้ต้องหา114คนแยกเป็นผู้ค้า56ผู้เสพ58ตรวจยึดยาบ้าได้อีก 22,000 กว่าเม็ดนะคะไอซ์อีก 0.96 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ฟังคะ คีตามีนอีก 107.64 กรัมค่ะอาวุธปืนอีก12กระบอกยานพาหนะอีก5คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและที่สำคัญอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่าล้านบาทเลยนะคะโดยภาพรวมในปี69เนี่ยขอนแก่นก็สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 9,000 กว่าคดีค่ะคีตามีนได้อีก 3,000 กรัมยาอี432เม็ดอาวุธปืนรวมแล้วกว่า92กระบอกเครื่องกระสุน283นัดยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดได้กว่า91ล้านบาทคุณผู้ฟังโดยทางขอนแก่นก็มีการเน้นนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมกันในครั้งนี้โดยประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการดำรงธรรมในครั้งนี้ใครอยากแจ้งเบาะแสใครมีข้อมูลอะไรสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะที่สายด่วน1386โดยระบบ MOI Drug GIS ค่ะแล้วก็สายด่วนตำรวจภูธรค่ะ191นั่นเองนะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็รวมๆแล้ว90วันที่ผ่านมาค่ะระดมทุกภาคส่วนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพานนะคะโดยท่านผู้ว่าของเราเนี่ยแหละที่ร่วมบูรณาการกันกับทุกๆหน่วยงานภายในจังหวัดขอนแก่นนะคะและงานนี้นะคะก็รวมพลกันอยู่ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณผู้ฟังค่ะโดยทางจังหวัดขอนแก่นน่ะก็นำโดยท่านผู้ว่าเนี่ยแหละที่เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมเปิดปฏิบัติการ Operation 90วันบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพานค่ะนี่แค่ชื่อก็เท่แล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังในงานนี้นะคะมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนรวมกว่า40คนอีกหนึ่งปฏิบัติการต่อจากเมื่อกี้นะคะเข้าร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้โดยปฏิบัติการดังกล่าวก็เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของทางมหาดไทยนั่นแหละค่ะที่มอบหมายให้ทุกๆจังหวัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน Operation 90 Day ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะเพื่อดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นครอบคลุม3มิติตามที่ DJ บอกไปนั่นก็คือป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูนะคะโดยมุ่งที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวพื้นฐานของเราเลยนะมาถึงโรงเรียนมาถึงหมู่บ้านและมาถึงชุมชนค่ะพร้อมกับผลักดันพื้นที่ปลอดภัยอย่างปลอดยาเสพติดผ่านกลไกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เป็นการปราบปรามนะคะโดยการผนึกกำลังของการตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดนะคะแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยเพื่อตรวจค้นสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังขณะเดียวกันนะคะด้านการบำบัดฟื้นฟูก็ตามมาค่ะก็จะนำผู้จากผู้เสพเนี่ยผู้ค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยความสมัครใจด้วยค่ะภายใต้การบูรณาการของทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างปกติค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับตัวประชาชนพี่น้องทุกคนทุกท่านในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะตัวนักข่าวตัวผู้สื่อข่าวนะคะที่ไปด้วยก็ตกใจก็โอ้ชุดใหญ่มากเล่นใหญ่เวอร์เพราะอะไรเพราะที่จะหนึ่งละสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนสองเป็นการปฏิบัติการจริงภายใน90วันนี้ต้องกวาดให้หมดนี่ขนาดยังไม่ถึง90วันนะคะก็ได้90ล้านบาทในการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้แล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากในเรื่องของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มีการปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันในครั้งนี้แล้วนะเราจะพาทุกท่านค่ะไปกันอีกหนึ่งที่นะคะนั่นก็คือทางอุดรธานีค่ะเพราะว่ามีท่านมท.2ลงพื้นที่ที่จะมามอบโฉนดแล้วก็เยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะท่านมท.2นะคะก็ได้ลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็คือท่านพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะบรรยากาศก็อยู่ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่งานนี้นะคะท่านเจนกิจ เชษฐวานิชรองอธิบดีกรมที่ดินก็ได้รายงานถึงความสำเร็จของโครงการในปีนี้นะคะโดยกรมที่ดินก็ได้ดำเนินการโครงการดำเนินการออกโฉนดที่ดินนะคะในพื้นที่ของอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ยังไม่มีเอกสิทธิ์โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการในครั้งนี้กว่า 6,788 แปลงค่ะสำหรับการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้นะคะก็เป็นการดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงเย็นตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงและอำเภอบ้านดุงในจังหวัดอุดรธานีและในงานนี้นะคะรวมๆแล้วกว่า200แปลงค่ะในพื้นที่กว่า 1,300 ไร่นะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า138ล้านบาทเลยนะคุณผู้ฟังคะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมืออย่างดีค่ะระหว่างกรมที่ดินกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้บูรณาการกันค่ะและออกมาเป็นงานนี้ค่ะแล้วก็เลยให้ท่านมท.2เนี่ยออกมาเป็นประธานในการมอบที่ดินโฉนดที่ดินในครั้งนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าโฉนดที่ดินเนี่ยก็ถือเป็นเอกสิทธิ์สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพย์ค้ำประกันแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพประกอบรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านมท.2นะก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารราชการที่ทันสมัยสอดประสานกันทั้งด้านสังคมเทคโนโลยีและการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะ654คนค่ะที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมค่ะเพื่อชูศักยภาพเศรษฐกิจของทางบ้านดุงค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำคัญนะคะแล้วก็พร้อมทั้งในด้านของการเกษตรอ่ะเรามีศักยภาพสูงนะเราออกมาชูอัตลักษณ์ของเรานะทั้งด้านของการพาณิชย์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีทางคำชะโนดด้วยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของท่านผู้ว่านะคะก็ได้ตำส้มตำให้กับทุกคนทุกท่านที่มาในงานนี้ได้ชิมได้ลิ้มรสนะคะส้มตำบ้านดุงเป็นอย่างไรอ่ะมท.2มาตำให้ชิมกันเลยค่ะเอาละค่ะนอกจากทางจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะก็มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้นะคะท่านวิวรสิทธิ์นะคะไม่ใช่ท่านวิสิท่านวรสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งท่านนะคะออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของการรู้ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 15,000 คนรอผลสอบวินิจฉัยออกมานะคะว่าจะเป็นอาญาหรือไม่ชี้ว่าถ้าพบผิดปกติดึงออกอย่างแน่นอนแล้วก็จะเรียกคนลำดับถัดไปนะคะมาบรรจุทันทีกู้หน้ากู้ตาให้ทางมหาดไทยได้อย่างแน่นอนค่ะท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินิจฉัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมจำนวน5คนว่าเรื่องนี้นะคะต้องถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆแล้วกำหนดครบระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอทั้งท่านปลัดก็เลยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่กระบวนการก็ต้องเป็นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันส่วนกรณีที่มีกระแสว่าระดับอธิบดีสถ.เนี่ยแล้วก็รองอธิบดีสถ.เข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยรวมแล้ว5รายชื่อท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงค่ะตนยังไม่เห็นรายงานจากทางปลัดที่แจ้งมาเดี๋ยวก็คงส่งมาทีหลังเนาะในเรื่องนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการที่ทางท่านปลัดต้องดำเนินการตามปกติค่ะโดยมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนการดำเนินการคดีอาญาต่อเนื่องหรือไม่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ถึงครบกำหนดในการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับทางการชี้แจงคะแนนของผู้ที่เข้ามาบรรจุกว่า 15,000 คนนะคะทั้งตัวจริงและตัวสำรองค่ะแล้วตอนนี้นะคะท่านวรสิทธิ์นะคะก็ ก็ได้ตรวจสอบผลประกาศกับทางกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันเดียวกันแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะหากผลออกมาไม่ตรงก็จะต้องแจ้งเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทางการนับคะแนนนะคะส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปดูกันว่าตรงหรือไม่ตรงนะคะจากทางไฟล์ภาพนั้นและที่สำคัญนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปท.เนี่ยค่ะก็จะมีการเสนอเรื่องนะคะหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะคะเพื่ออำนาจในการยกเลิกบัญชีให้เป็นอำนาจของกกลางแต่ระยะเวลาขอดูอีกครั้งนึงนะคะก็จะพยายามทำให้รวดเร็วทั้งนี้นะคะก็จะเลื่อนบัญชีขึ้นนะคะทางท่านวรสิทธิ์เนี่ยได้บอกไว้แบบนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถของตนเองกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเห็นได้จากไฟล์นั่นเองนะหากสอบได้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเราก็จะรักษาสิทธิ์เอาไว้ให้ท่านไม่ให้กระทบสิทธินั้นแต่คนที่มีความผิดปกติก็ต้องดำเนินการต่อไปดังนั้นคนที่โดนดึงออกนั่นก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกตินั่นเองค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าจะดำเนินการสืบหาต่อไปว่าทำไมคะแนนถึงผิดปกติเกิดอะไรขึ้นและหากพบว่าคะแนนผิดปกติจะถือว่าเป็นโทษทางอาญาหรือไม่ท่านก็บอกว่ายังไม่ตัดสินในตอนนี้นะต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าผิดปกติเกิดจากกระบวนการไหนยังเชื่อมั่นอยู่ว่าอาจจะฝนผิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีการเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องหาวิธีสืบสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างเสียก่อนนะคะสำหรับกระบวนการนี้ก็จะดึงความเชื่อมั่นให้กลับมาให้ทางมหาดไทยให้ได้นะคะซึ่งท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องทำงานอยู่บนความตั้งใจจริงใจและแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยทางมหาดไทยเนี่ยค่ะก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องประกอบการเนี้ยร่วมกันข้อมูลนี้นะคะหากตรวจสอบแล้วก็จะประสานการตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นๆนะคะให้รับทราบเป็นการทั่วกันโดยนำไปสู่การดำเนินการในขั้นอื่นต่อไปค่ะและหากผู้ที่มีคะแนนผิดปกติก็พบว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราก็จะต้องสืบสาวราวเรื่องในครั้งนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเปราะนะคะที่ท่านวรสิทธิ์ออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทางภาคอีสานก็เลยเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยค่ะนี่ก็เลยเป็นทั้งหมดนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยที่ภาคอีสานนำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะและในช่วงนี้ค่ะก็ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณกาญจนาประเสริฐกันด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ภาคใต้กันต่อเลยค่ะกับข่าวสารจากคุณไร้ชายยินดีค่ะ
6: สำหรับข่าวสารทั่วที่เกาติดเรื่องภัยนะคะภาคใต้เริ่มแรกกันที่เรื่องของสอบตค่ะร่วมกับจังหวัดยะลานะคะเคาะเยียวยาเหตุระเบิดปั๊มพีทียะลาค่ะกว่า 1.69 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการและประชาชนนะคะโดยผู้แทนจากสอบต.ค่ะนำโดยนางสุธิดาศาสตร์ประเสริฐค่ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอบต.ค่ะก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินนะคะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะครั้งที่1ปี2569นะคะโดยมีนายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานที่ห้องประชุมศรียะลาอาคาร3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านของการเยียวยาทรัพย์สินกรณีที่เสียหายค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นะคะโดยเกิดเหตุระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ค่ะถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทรัพย์สินขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจำนวน8รายด้วยกันก็คือนายอับดุลการีมสาแมงค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายนะคะในส่วนของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอาคารเกาะจ่ายน้ำมันค่ะอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็มีรถกระบะด้วยทรัพย์สินภายในรถยนต์ค่ะซึ่งคณะกรรมการจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 1,657,716 บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 1,695,037 บาทนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะก็จะมีการดำเนินการ มอบเงินเยียวยาทั้งหมดต่อไปนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีนะคะในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของสอบต.จังหวัดยะลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างครบถ้วนภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการพนักงานให้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะเรื่องของแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มีการเปิดฉากฝึกร่วมพลเรือนนะคะตำรวจทหารประจำปีงบประมาณ2569นะคะก็มีการมุ่งสร้างความพร้อมนะคะประสานงานทุกภาคส่วนในช่วงของวันที่6ถึง10กรกฎาคม2569ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะก็เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการนะคะร่วมพลเรือนตำรวจทหารภูมิภาคค่ะประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการมอบหมายค่ะให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ราชการจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยนายประทีปอุ่ยเจริญค่ะปลัดจังหวัดสงขลาแล้วก็มีทางด้านของพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะโดยกองทัพภาคที่4ก็บอกว่าร่วมกันกับหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารนะคะในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะโดยได้มีการสนธิกำลังจากมณฑลทหารบกที่42ค่ะกองทหารราบที่5นะคะโดยทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการดำเนินการนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะกรณีฉุกเฉินสมมุติ5รูปแบบด้วยกันก็คือการก่อเหตุวินาศกรรมค่ะการปล้นชิงรถนะคะภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์รถต้องสงสัยของคนร้ายค่ะมีเหตุระเบิดมีเหตุกราดยิงนะคะในพื้นที่ของสาธารณะด้วยโดยการฝึกอบรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้น CPX นะคะเป็นระยะเวลา3วันก็คือการเสริมทักษะพื้นฐานแล้วก็ขั้น FTX ค่ะ2วันด้วยกันนะคะเป็นการจำลองการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตนะคะในพื้นที่เผชิญเหตุพร้อมทั้งได้มุ่งเน้นค่ะการควบคุมพื้นที่การป้องกันความเสียหายค่ะแล้วก็การบูรณาการการอพยพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการป้องกันพื้นที่รับผิดชอบนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเนี่ยเมื่อจำลองสถานการณ์วิกฤตหรือว่าภัยพิบัติต่างๆขึ้นมานะคะการฝึกครั้งนี้ก็มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์นะคะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าการฝึกปฏิบัติการร่วมตำรวจทหารนะคะในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเพื่อที่จะทบทวนนะคะจากเหตุน้ำท่วมในอดีตก็มี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นของการเตรียมการนะคะขั้นปฏิบัติแล้วก็ขั้นของการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากกันนะคะเรื่องของการเปิดแผนเชิงรุกนะคะชกยะลาค่ะบริการกำลังตำรวจทหารลาดตระเวนเส้นทางหลักรองนะคะคุมเข้มความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านของความมั่นคงอย่างเข้มข้นนะคะโดยได้มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการลาดตระเวนยานเกาะค่ะร่วมกับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการนะคะทั้งทางบกทางทหารพรานแล้วก็ตำรวจด้วยก็ได้มีการเปิดแผนปฏิบัติการนะคะการเชิงรุกตระเวนพิสูจน์ทราบนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะในห้วงของเวลากลางคืนด้วยซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็บอกว่ามีเป้าหมายสำคัญค่ะที่จะยกระดับ มาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะบนเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักแล้วก็สายรองนะในพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดจนเป็นการแสดงกำลังค่ะเพื่อป้องปรามแล้วก็สกัดกั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะคะที่อาจจะทำให้นำมาสร้างทึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในทุกรูปแบบด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากกันนะคะเรื่องของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ร่วมกันส่งต่อนะคะความห่วงใยเติมโอกาสค่ะสร้างความหวังให้กับผู้พิการนะคะเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้นะคะโดยกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นะคะก็ได้มีการนำผู้พิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมคู่สมรสทหารอากาศแล้วก็ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้พิการนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569นะคะพร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนกำลังพลร่วมค่ะอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานนะคะแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยมีกิจกรรมนะคะความร่วมมือของสมาคมคู่สมรสทหารอากาศภาคีเครือข่ายด้วยนะคะโดยภายในงานก็มีการมอบทุนการศึกษาด้วยมีทุนดำรงชีพนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นสิ่งของจำเป็นค่ะเพื่อที่จะเติมโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มุ่งหวังว่าการแบ่งปันเนี่ยก็คือพลังที่สร้างความหวังนะคะแล้วก็ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคค่ะคุมเข้มพื้นที่สกัดกั้นสร้างสถานการณ์นะคะโดยทางด้านของพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็เป็นประธานการประชุมค่ะการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยการประชุมดังกล่าวค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะยกระดับแนวทางรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความไม่สงบนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคอีสานกันภาคใต้กันด้วยนะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแบบไวๆทางภาคกลางกันเลยค่ะกับคุณกรกนกยิพิคุณค่ะ
7: มาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางมีเรื่องของการรณรงค์งดย้อนสอนเชิงสะพานอ่างทองเข้าสารกลางค่ะโดยนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งสารกลางจังหวัดนะคะซึ่งทางนายไพบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์ให้ความสำคัญกับการขับรถทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สวมหมวกนิรภัยสภาพที่เกิดขึ้นในบางวันพบว่ามีการขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนเชิงสะพานซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็มีนโยบายให้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางไม่ให้มีการย้อนสอนและกำชับให้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่สารกลางจังหวัดจะต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าฝืนจราจรและขอให้ข้าราชการและบุคลากรในสารกลางจังหวัดเป็นปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในการขับรถให้ปลอดภัยซึ่งนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็เปิดเผยนะคะบอกว่าในจุดที่ไม่ปลอดภัยได้ประสานตำรวจแล้วก็ที่ทำการปกครองจังหวัดให้จัดเจ้าหน้าที่แจ้งประสานผู้ใช้เส้นทางก่อนหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ ริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะว่าการย้อนสอนเป็นอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็เรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยผนึกกำลังกับสาธารณสุขจังหวัดกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการปลูกกัญชาทั่วประเทศเตรียมประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เพื่อซักซ้อมมาตรการทั่วประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้กรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมผ่านระบบซูมมิทติ้งชี้แจงเรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาในให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศโดยเน้นย้ำวัตถุประสงค์2ประการคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบกฎหมายอย่างแท้จริงบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงสื่อสารให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์ได้กล่าวถึงรายละเอียดมาตรการที่จะนำมาบังคับคือมาตรการตรวจตาอย่างเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขการยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบ MCGIS นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสสจกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนะคะทั้งนี้เป้าหมายก็คือการบูรณาการร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการควบคุมกัญชาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณกรกนกยิพิกุลจากทางภาคกลางด้วยนะคะดูเวลาแล้วเราน่าจะต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะและพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยในช่วงจับข่าวมาคุยกันค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรก

0: ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
3: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
4: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจ

ภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.จากผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านผืออำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอำเภอพลนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุสินารายอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรปกคลุมจังหวัดศรีสะเกษกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอโนนสูงอำเภอหนองบุญมากอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอบางกล่ำอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอน้ำมอมจังหวัดสงขลาอำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอแม่แก่นอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียสความชื้น 66% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากนั้นเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทิวราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะมาเริ่มกันด้วยต้นชั่วโมงที่2ค่ะกับประเด็นเนื้อหาจากทางภาคอีสานค่ะที่มีประเด็นว่ากระแสพระราชดำริพระราชดำรัสค่ะขออภัยด้วยกระแสรับสั่งและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ของกระแสพระราชดำรัสหรือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ไปรับทราบอย่างใกล้ชิดเช่นนั้นได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตามในการทรงงานแล้วก็ไปทำหน้าที่ของเราอยู่ห่างๆนะครับก็เห็นเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วกันว่าทำอย่างไรกับพี่น้องประชาชนเพราะทุกครั้งที่ได้เห็นเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยผมมองเห็นความเมตตาที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์เห็นรอยยิ้มของพระองค์ที่แย้มพระสวนทุกครั้งที่มีคำพูดมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรของท่านเนี่ยผมมองเห็นแววตาของพี่น้องประชาชนที่เห็นพระองค์ท่านด้วยความซาบซึ้งผมคิดว่ามันเป็นความซาบซึ้งที่เป็นความผูกพันเหมือนคนที่มอบกายถวายชีวิตให้ได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่สอนให้คนได้เห็นแทนคำพูดใดๆที่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าท่านพูดอย่างไรนะครับแต่ว่าผมเห็นภาพนั้นภาพแห่งความเมตตาในการไปพบกับประชาชนของพระองค์ในการทรงงานในด้านต่างๆนี่ก็จะมองเห็นความเมตตาที่แผ่กระจายให้กับคนในแผ่นดินนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะบอกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ก็คงจะรักประชาชนของพระองค์นะครับถ้าสิ่งที่จะน้อมนำได้ก็คือคงอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้นำสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่างจากคำสอนก็คือเป็นตัวอย่างของการแสดงถึงความรักความเมตตาที่มีต่อกันนะครับของคนในสังคมไทยท่านน่าจะมองเห็นจุดนี้สำหรับผมนะครับมีหลายวาระหลายโอกาสที่ได้มีโอกาสไปร่วมแล้วก็ได้พูดถึงพระองค์ท่านว่าทรงมีพระราชกรณียกิจด้านใดบ้างนะครับผมคิดอยู่ในใจในบางเวทีว่าถ้าจะแยกเป็นพระราชกรณียกิจเนี่ยคงนับไม่ถ้วนมีอยู่นานับประการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ควรที่จะได้น้อมนำไปปฏิบัตินะครับในส่วนของสมเด็จพระพันปีผมคิดว่าบทบาทของการเป็นแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยผมว่าบทบาทนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะเห็นสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อบุตรธิดาหรือพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยเราจะเห็นความรักในภาพต่างๆที่มีต่อครอบครัวของท่านซึ่งผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่นะครับในภาพพวกนี้เหมือนกับว่าสอนคนด้วยการกระทำผมอยากจะพูดอย่างนั้นมากกว่าว่าสอนคนด้วยการกระทำอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างว่ามีความเมตตากรุณาต่อพี่น้องประชาชนหรือการได้ประพฤติปฏิบัติให้ประชาชนของพระองค์ได้เห็นว่าทรงทำตัวอย่างไรนะครับนี่ไม่นับในเรื่องของพระราชกรณียกิจที่ไปทรงงานด้านผ้าด้านน้ำด้านป่าด้านภูเขาหรือวิชาชีพต่างๆซึ่งมันยิ่งใหญ่มากถ้าจะเทียบไปแล้วนะครับผมเพียงแต่อยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของพระองค์นั่นแหละนะครับที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่จะ จำแนกออกมาเป็นด้านๆได้อยากให้เห็นการบ้านเราเรียกว่าการวางตัวการวางพระองค์อย่างไรตรงนั้นนะผมว่าสำคัญครับคราวนี้สิ่งที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เป็นภาระความรับผิดชอบที่เกินกว่าที่ได้คาดคิดในชีวิตนี้ว่าจะได้ทำอย่างนี้นะครับคือได้บันทึกภาพนิ่งแล้วได้มีโอกาสได้บันทึกภาพวิดีโอแล้วนะครับคราวนี้ในงานพระราชทานเลี้ยงที่เป็นการพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในวันแรกที่เสด็จไปประทับที่จังหวัดต่างๆคือวันแรกจะพระราชทานเลี้ยงวันที่สองก็จะเป็นการจัดโดยจังหวัดนี่ก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงนะครับถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมเองมีโอกาสได้ทำหน้าที่ใหม่ครับได้เป็นนักร้องครับขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่งครับซึ่งจริงๆก็มีประสบการณ์ในการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับก็คือก็พอร้องได้แล้วก็ในการเป็นนักร้องเนี่ยจังหวัดก็จะคัดเลือกผู้ใหญ่ครับเช่นท่านผู้ว่าถ้าร้องเพลงได้ท่านนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างหรือนักการเมืองท้องถิ่นส.ส.นายกอบจ.อะไรพวกนี้ครับหรือพี่น้องประชาชนที่เด่นๆหน่อยนะครับผมเองก็อยู่ในกลุ่มของข้าราชการรุ่นใหม่นะครับที่ไปถวายงานก็มีโอกาสได้ไปกับร้องเพลงหน้าพระที่นั่งบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเราร้องเพลงหน้าเวทีก็ประมาณแล้วนะครับหรือทั่วไปแต่ท่านลองคิดดูผมต้องไปร้องเพลงหน้าพระที่นั่งพระองค์ท่านที่มีพระองค์ท่านประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าเราไม่ไกลมากนักนี่นะครับแล้วก็ต้องไปร้องเพลงเป็นไบฮาร์ทนะครับเป็นดนตรีสดสมัยก่อนไม่มีคาราโอเกะร้องอยู่ 3-4 เพลงครับช่วงนั้นเพลงละครทีวีที่คุณสรัญญูเล่นเนี่ยกำลังดังคือทองกวาวกับพี่คร้าวนะครับมนรักลูกทุ่งก็ไปร้องเพลงเขาก็บรรเลงเพลง

0: แล้วก็ร้องไปครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินแล้วก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เราก็มั่นใจว่าเราร้องได้ครับแล้วก็ร้องจนจบเป็นเพลงที่หนึ่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากแล้วอากาศมันเย็นจัดเลยครับท่านผู้ชมท่านฟังครับอากาศเย็นมากแต่เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างวิเศษเลยแล้วก็ทุกคนก็ได้ทําหน้าที่ในการขับร้องเพลงในแต่ละคนที่นั่นไปสลับคิวกันไปจนช่วงเลิกงานพระราชทานเลี้ยงเราก็รอส่งเสด็จครับก็เสด็จพระราชดำเนินลงมาจากที่ประทับประมาณดึกๆแล้วนะครับก็เสด็จมาพวกเราก็นั่งกันอยู่นะครับทีนี้ก็มีคนบอกว่ายืนคือเราเผลอไปว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็เลยต้องพากันยืนขึ้นแล้วก็ยืนรอรับเสด็จครับพระองค์ท่านเสด็จมาด้านหน้าเลยครับมาด้านหน้าพวกผมนะครับกับข้าราชบริพารก็เดินมาแล้วก็พวกผมก็ยืนเข้าแถวกันเป็นนักร้อง5-6คนทั้งผู้หญิงผู้ชายทรงตรัสว่าร้องเพลงเพราะมากคืออารมณ์ตอนนั้นก็คือว่าเอ๊ะท่านชมใครพวกเราก็คิดในใจว่าท่านชมใครอยู่ชมเราไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ยิ้มน้อยเยิ้มไม่กล้าพูดหรอกครับแต่คนไม่กล้าที่จะตรัสหรือจะพูดกับพระองค์ท่านที่ท่านตรัสมาก็ได้แต่ยิ้มแล้วสิ่งที่กำลังบอกว่าความหนาวเหน็บที่เพิ่งจะได้สัมผัสนี่นะครับกลายเป็นความอบอุ่นแบบไม่รู้สึกตัวว่ามันอบอุ่นมาได้อย่างไรในตอนนั้นที่พระองค์ประทับยืนหน้าพวกเรานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตนะครับไม่กล้าแม้แต่จะมองพระองค์ท่านได้แต่ชำเลืองดูนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินกลับไปแล้วพวกเราก็ยกมือท่วมหัวว่านี่คือครั้งหนึ่งของชีวิตยังจำโมเมนต์นั้นว่าเออเราก็ก้าวมาถึงขั้นนั้นได้จนเพลงมนรักลูกทุ่งเพลงสัญญาเมื่อสายันเพลงอีกหลายเพลงนะครับในวันครั้งแรกครั้งที่สองเพลงของคุณสุชาติเพลงเหมันเพลงใจรักอะไรพวกนี้แทบไม่อยากจะเอามาร้องอีกเพราะมีความเกรงว่าจะไปร้องซ้ำครั้งนั้นคือคิดถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นความประทับใจนี่เล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่ได้ไปสัมผัสมาแล้วก็มันเกินกว่าคำบรรยายใดๆที่จะบรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังได้แล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ผมย้ายมาเป็นผู้บริหารละเป็นผู้อำนวยการสวท.มหาสารคามตอนนั้นยังอยู่ที่จังหวัดเลยเป็นผู้ช่วยอยู่หลายปีทีเดียวตอนมาเป็นผอ.มหาสารคามเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชื่อท่านธีรพงศ์โสดาสีบอกว่าพรพิทักษ์ไปเป็นผู้บรรยายโทรทัศน์ให้ด้วยที่งานพระราชทานพระสรีระรังคารของหลวงตามหาบัวคืองานชาปนกิจหลวงตาบัวนั่นเองครับแต่เราเรียกว่างานพระราชทานพระสรีรังคารนะครับผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนักเพราะว่าผมคิดว่าผมแค่ไปเป็นคนทำหน้าที่บรรยายทางโทรทัศน์วิทยุออกทั่วประเทศเลยนะครับปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระปั่นปีเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็รู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราได้รับเสด็จพระองค์ท่านอีกแล้วคือเรามีความรู้สึกเราชื่นชอบพระองค์ท่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เราได้ถวายงานพระองค์ท่านอีกแล้วนั่นเนี่ยในอีกบทบาทนึงนะครับไม่เพียงเพราะพระองค์ท่านเท่านั้นนะครับที่เสด็จในครั้งนั้นมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินนะครับแล้วก็ยังมีนักการเมืองตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นท่านอภิสิทธิ์นะครับครม.นี้ไปกันเยอะแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมมีความรู้สึกผมเป็นผู้บรรยายหรือเป็นโฆษกแล้วมีผู้คนอยู่ในงานมากที่สุดเท่าที่ผมได้เป็นมาเป็นแสนคนในวันนั้นนะครับในงานพระราชทานพระสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวที่อุดรธานีแล้วผมก็ได้ทำหน้าที่นั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามีความคิดเองว่ามีความผูกพันกับพระองค์ท่านที่เราได้มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านในหลายกิจกรรมวันในวันที่พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเนี่ยผมจึงเป็นคนหนึ่งที่ ที่รู้สึกไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงที่รำลึกถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็สิ่งที่เป็นพระราชจริยวัตรที่ได้เห็นได้สัมผัสจากพระองค์ท่านซึ่งผมคิดว่าเกินกว่าคำบรรยายใดๆที่ผมจะได้สรรหามาเพราะนี่คือหนึ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าทรงเป็นหนึ่งเดียวจริงๆที่เป็นแม่แห่งแผ่นดินที่พวกเราควรจะได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในโอกาสที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็กำลังจะสู่เขตงานพระราชทานเพลิงศพของพระองค์ท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเล่าให้กับหลายๆท่านได้ฟังว่าครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยในการเป็นข้าราชการนะครับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้ทำกลายเป็นสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่มากของชีวิตที่เราคงไม่สามารถที่จะได้ดำเนินการใดๆอย่างนี้ได้อีกครั้งหนึ่งหรอกในชีวิตนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจครับก็ถือโอกาสเล่าให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังว่านี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจเหลือเกินที่อยากจะบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้ติดตามอยู่ในขณะนี้ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวจากภาคอีสานนะคะเป็นเรื่องของกระแสพระราชดำรัสกระแสรับสั่งและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันต่อเลยค่ะ
2: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
1: สำหรับในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นในวันนี้ค่ะก็มีในประเด็นของพัฒนาประกาศผู้นำ Net Zero ตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตค่ะและเป็นเรื่องของนิกรค่ะเปิดตัวพมแคร์ช่วยกลุ่มเปราะบางขอยื่นเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนค่ะลดความซ้ำซ้อนและไม่ตกหล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากทางคุณไร้ชายยินดีจากทางภาคใต้กันก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับเตือนภัยขยายประเด็นนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของนิกรค่ะเปิดตัวพมแคร์ช่วยกลุ่มเปราะบางนะคะยื่นของเงินส่งเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนค่ะลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นด้วยโดยนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมนะคะก็ได้มีการเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนค่ะสื่อสารสร้างการรับรู้นะคะระบบพมแคร์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านของสิทธิสวัสดิการสังคมค่ะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยได้รับความช่วยเหลือสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้ทั่วถึงไม่ตกหล่นนะคะลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้วยเพิ่มความแม่นยำความโปร่งใสนะคะตลอดจนช่วยเหลือส่งเงินนะคะไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยระบบพมแคร์ค่ะก็ถือว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผ่านผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองนะคะโดยช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำขอติดตามสถานะค่ะการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการนะคะสังคมของกระทรวงพม.เนี่ยได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยพร้อมทั้งเชื่อมโยงค่ะการบูรณาการข้อมูลกับพม.สมาร์ทนะคะแล้วก็ MSO Logbook ค่ะของกระทรวงพม.รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลค่ะระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็ แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยแล้วก็เพิ่มความแม่นยำค่ะในเรื่องของการคัดกรองนะติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องโดยระบบนี้นะคะบอกว่าเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์นะคะ6ประเภทด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจนค่ะแล้วก็มีเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะคะแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการค่ะรวมไปถึงเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์นะคะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ไร้ที่พึ่งด้วยนะแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุค่ะในภาวะยากลำบากก็นำร่อง9จังหวัดด้วยกันนะคะพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.แล้วก็มีเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.เนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยทางด้านของกระทรวงพม.นะคะก็ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ครอบคลุมและทั่วถึงด้วยนะคะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะก็คือนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนค่ะสื่อสารแล้วก็สร้างการรับรู้ผ่านพม.แคร์นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ตกเนี่ยไม่ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์ก็จะไม่ต้องซ้ำซ้อนด้วยนะคะซึ่งระบบพม.แคร์ก็ทำหน้าที่คัดกรองนะคะแม่นยำขึ้นโปร่งใสขึ้นแล้วก็ส่งเงินช่วยเหลือถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยทางด้านของกระทรวงพม.นะคะก็ได้มีการพัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยทางสังคมด้วยตนเองเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่าพม.แคร์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนนะคะในการยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของพม.ด้วยตนเองนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยอีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการข้อมูลกับพม.สมาร์ทแล้วก็ MSO Logbookของทางด้านกระทรวงพม.นะคะก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะที่ร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เรื่องของการยื่นคำขอนะคะการพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมนะคะไปจนถึงการติดตามผลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนะคะเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผ่านตนเองนะคะผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะสำหรับการขอรับเงินเนี่ยมี6ประเภทด้วยกันอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กค่ะในครอบครัวยากจนแล้วก็เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะคะแล้วก็เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการค่ะเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์นะคะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ไร้ที่พึ่งด้วยนะรวมไปถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะก็นำร่อง9จังหวัดก็คือโคราชค่ะหนองคายเชียงใหม่เชียงรายแพร่กาญจนบุรีนะคะสมุทรสาครสมุทรปราการสงขลาและก็พัทลุงค่ะโดยหากไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็เครือข่ายของอพม.นะคะในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะคะสอนวิธีการใช้ถึงบ้านเลยส่วนกลุ่มที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ช่องทางเดิมก็คือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะคะโดยทางด้านของดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะก็บอกว่าระบบพม.แคร์ค่ะได้มีการยึดกรอบนะคะแนวคิดของC เนี่ยก็คือแคร์การดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางส่วนคำว่า A ตัว A นะคะก็คือ access ค่ะการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกแล้วก็เท่าเทียม R ก็คือ response นะคะการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ E ก็คือ e-service ค่ะการยกระดับการให้บริการของพม.นะคะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยระบบพม.แคร์ค่ะก็จะถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการยกระดับการให้บริการด้านสังคมของภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคใต้กันด้วยค่ะ

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมทุกมิติจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่นจัดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Shaping Thai Tourism by Big Data AI and Digital Transformation ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมทุกมิติวันนี้ที่ห้องประชุมแก่นชัยสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและนายแพทย์อภิชัยลิมมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันขับเคลื่อนนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดภายใต้แนวทางพิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพ

0: ติดพร้อมกันทั้ง26อำเภอสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เน้นสามมาตรการหลักคือการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูโดยจัดกำลังฝ่ายปกครองและความมั่นคงในระดับพื้นที่ครอบคลุม198ตำบลมีกำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ 7,700 นายพร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านใน 2,335 หมู่บ้านกว่า 17,000 นายและจะตั้งวอร์รูมทั้ง26อำเภอเพื่อควบคุมสั่งการขณะที่ปฏิบัติการคิกออฟมีการดำเนินคดี114คดีและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 1,264,502 บาทโดยภาพรวมปี2569จังหวัดขอนแก่นสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 9,408 คดีดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 9,373 คนและยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดมูลค่ากว่า91ล้านบาทโดยจังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1386ระบบ MOI Drug GIS และสายด่วนตำรวจภูธร191ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบการฝึกซ้อมและคณะทำงานขับเคลื่อนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้ากรณีอุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประจำปี2569โดยมีนายอนันต์จ้อยอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่และยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและการดำเนินงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าโดยใช้แผนปฏิบัติการสนับสนุนและแผนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทดสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติประจำภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570รวมถึงทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรระบบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนทบทวนและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อมีการจัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าในสถานการณ์จริงทั้งนี้ที่ประชุมได้รวมกำหนดสถานการณ์หลักสำหรับการฝึกซ้อมโดยใช้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเป็นสถานการณ์สมมุตินำไปสู่การยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3กรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงร่วมกับพายุโซนร้อนส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลของเขื่อนอุบลรัตน์สูงเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการประกอบกับความเสียหายของโครงสร้างเขื่อนจากแรงดันน้ำสะสมจนอาจนำไปสู่ความเสียหายบางส่วนหรือรุนแรงส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในปริมาณมากทำให้มวลน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำพองก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายประชาชนจำนวนมากต้องอพยพเร่งด่วนและเกิดภาวะวิกฤตด้านมนุษยธรรมซึ่งหากสถานการณ์ขยายตัวเกินขีดความสามารถของจังหวัดจะมีการยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3และจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อบูรณาการการบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดขอนแก่นจัดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Shopping Thailand Tourism by Big Data AI and Digital Transformation วันนี้ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลช้อปปิ้งไทยทัวริซึม by Big Data AI and Digital Transformationซึ่งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ DDI จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวการใช้แพลตฟอร์มTravel Link and Travel Link Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจรวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้พัฒนาระบบดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่7กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 911.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 330.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 41.61 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 32.93 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,013.89 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 182.51 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.56 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 29.34 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.08 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 5.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
1: นโยบายรัฐบาลเทศทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: พัฒนาประกาศผู้นำเนซีโลตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมสัมมนา Healthcare Leadership Toward Net Zero MOPH และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานประกอบด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่ MOPH มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนร้อยละ25ภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578และเป็นศูนย์เน็ตซีโร่ภายในปี2593ผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยงานบริการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต TVER ภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับขึ้นสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับรองและกำลังจะขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ความร่วมมือกับทั้ง4หน่วยงานจะครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI การใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPH เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นคำนามหมายถึงข้อแม้ในทางกฎหมายหมายถึงข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: พบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายท่อตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยมีครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลส่งออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

และมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีการตรวจยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาการโต้ยุติธรรมก็คือการโต้ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะการโต้ยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านการโต้ยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของการโต้ยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินแก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: SM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: โอ้โหยายโกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆ
2: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
3: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอสเพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

เมตตาและมีพระราชกรณียกิจด้านการบำรุงทำนุพระศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะสถาบันหลักของประเทศไทยหรือสยามเมืองยิ้มแห่งนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าสถาบันหลักสามเสาหลักนั่นก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะสามเสาหลักนี้แข็งแกร่งด้วยการที่คนไทยทั้งประเทศรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยและมีความรู้รักสามัคคีกันนะคะดังนั้นค่ะเรามาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อาจจะเป็นการทำบุญเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือช่วยคนไทยด้วยกันเองเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการพระศาสนานะคะเพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับประเทศชาติไทยและคนไทยชั่วลูกชั่วหลานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีความสงบร่มเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปีพุทธศักราช2553พระองค์ทรงทำการบินเที่ยวบินมหากุศลในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งเที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำคณะพุทธศาสนิกชนไปสักการะปูชนียสถานที่สำคัญและยังทรงบริจาคพระราชบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมายกันเลยทีเดียวต่อมาในช่วงราวพุทธศักราช2555คราวนั้นเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคม2555ทรงทำการบินเที่ยวบินมหากุศลจากเส้นทางไปกลับกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่นค่ะเที่ยวบินพิเศษ TG8866นำคณะพุทธศาสนิกชนจำนวน113คนคุณฟังคะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและรายได้จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาในครานั้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9คราวนั้นได้เปิดงานเมาริดกลางศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะว่าพระราชกรณียกิจด้านการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อศาสนาอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนหมั่นทำความดีแล้วเว้นความชั่วนี่คืออีกหนึ่งด้านในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ช่วงนี้กับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกับช่วงแรกค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งเดี๋ยวเราจะฟังสารคดีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าให้ทุกท่านได้รับฟังในช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามพระราชกรณียกิจ
ด้านการอื่นๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยช่วง

นี่เราพักกันสักครู่ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรมาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มีการประชุมและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์และเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ทรงมีพระกรุณาธิคุณและยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยพระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชความว่าตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงณบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารที่ทรงสถิตอยู่ในพระราชฐานะองค์พระราชทายาทมาตั้งแต่พุทธศักราช2515นับเป็นเวลาถึง44ปีจึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระประมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล

กันต่อคุณฟังคะกับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น18:30 น.ถึง19:00 น.ของทุกค่ำคืนวันอังคารที่หลายท่านนะคะอาจจะมีภารกิจหลายอย่างเลิกงานเลิกเรียนหรือว่าอาจจะฟังข่าวสารรายการของสทขอนแก่นติดตามอยู่ที่บ้านในยามเย็นๆแบบนี้ในช่วงที่เป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเรานำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาในช่วงแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังกันต่อพระราชกรณียกิจทางด้านโครงการจิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์สาธารณสุขมูลนิธิทั้งทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ฟังคะทรงอุทิศพระวรกายเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยทรงดำเนินพระราชกรณียกิจที่ครอบคลุมหลากหลายด้านนะคะทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการทหารด้านการแพทย์การศึกษาตลอดจนการปลูกฝังจิตสาธารณะและความสามัคคีเพื่อให้คนไทยนั้นได้ร่วมกันดูแลซึ่งกันและกันเพื่อความสุขสงบร่มเย็นให้ประเทศชาติไทยมีแต่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและหล่อล้อมด้วยความสามัคคีจึงไม่มีเรียกว่าความรุนแรงไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่แตกแยกด้วยค่ะโครงการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะก็คือคนทุกเพศทุกวัยนะคะทำด้วยใจค่ะทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามทุกยากส่งเสริมความสามัคคีซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คนไทยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ตรงกันข้ามจะทำให้คนไทยนั้นต่างเข้าใจหัวอกคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้คิดแบ่งแยกและไม่ได้คิดมูลค่านะคะและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ต่างๆในชุมชนเช่นการขุดลอกคูคลองการทำความสะอาดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงจัดหาเครื่องมือแพทย์นะคะเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลและรองรับผู้ป่วยอย่างทั่วถึงนอกจากนี้แล้วพระองค์ทรงส่งเสริมด้านการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงก่อตั้งขึ้นค่ะเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีค่ะนอกจากนี้แล้วส่งเสริมอาชีพด้านวิชาชีพพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้กับเยาวชนนะคะได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการที่ได้ฝึกอาชีพฝึกประสบการณ์จริงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาประเทศชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองล่ะค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่เรานำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญนานาประการแต่เราหยิบยกตัวอย่างเป็นโครงการบางส่วนนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์หรือทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศแล้วค่ะแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนไปให้ถึงนะคะประชาชนต่าง
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เสด็จถึงตรงไหนประชาชนคนไทยต่างเฝ้ารอรับเสด็จน้ำหูน้ำตาไหลค่ะคือต่างปลื้มปิติที่ได้เห็นความดีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเอาละค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้กับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกค่ำคืนวันอังคาร 18:30 นถึง 19:00 นหมดเวลาแล้วนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อัจฉริยะบางธานีค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกช่องทางหรือจะเป็นเพจ Facebook ของสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และระบบ FM 99.50 MHz นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามกันได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ส่วนนี้ดิฉันจะรับพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วลาพร้อมกับงานเพลงที่ทรงคุณค่าสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้ซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย การเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะดาวแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวัน
4: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
3: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
5: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือกบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platformสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนด์ออมพลัสได้ทันที
6: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platformซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกและก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
5: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
7: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
2: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยเองถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
9: มีคำสั่งแล้วครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1ถึง2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากรทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรได้เวลา 23:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิงกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญไญ
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่ห้องก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: อันว่าคนคนนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเก๋เด้ขี่กระต่ายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชาลาเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนานาสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะเมื่อนี้ผู้ข่าวว่าไรเทเว้งแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่มองนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19:30 หอดเวลา20:00 หรือว่าทุ่มเคิงหอด20:00ทุกวันอังคารครับผมอันว่าเมื่อนี้ผู้ข่าวมาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามือนี่เป็นวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569มือนี่แรม8ค่ําเดือน8ปีมะเมี่ยมือนี่เป็นวันพระหน่วยสันนี้เนาะก็คือเก่าล่ะครับรายการหน้าสารธรรมพบพ่อพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์กันนำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสียเสียบ่เสียนั่นน่ะสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใจในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาเนื่องจากว่าโยนิโสมนสิการในสิคู่กับปะอระโตโกสะปะอระโตโกสะนี่คือขันเบ้าโดยแปลโดยภาษาวิชาการก็คือผู้ทรงสารนะครับปะอระโตโกสะก็คือมีผู้เบ้ามีผู้ทรงสารมากเพราะฉะนั้นในเมื่อมีผู้ทรงสารมันก็ต้องมีเนื้อหาสาระของสารแล้วแต่มันก็ต้องมีผู้รับสารเพราะฉะนั้นเฮาเป็นผู้รับสารเฮาต้องมีโยนิโสมนสิการคือคิดพิจารณาโดยแยบคายในเนื้อหาสาระของสารที่เขาส่งมาบอกงานในทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าคันผู้ทรงสารเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตสารที่ส่งหรือว่าข่าวที่ส่งออกมาก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้แต่ถ้าหากว่าผู้ส่งสารบ่เป็นคนเดียวสมองมาแล้วเนาะไม่ใช่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เป็นคนบ่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาที่เขาเบ้าที่เขานำเสนอออกมาโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็มีมากเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นผู้รับสารเนี่ยเขาก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการคือคิดพิจารณาโดยแยบคายจังไขตัดสินใจว่าจะจังใดจังผู้ขามาจัดได้กันกับบางครั้งผู้ขากับวินิจฉัยโดยสติปัญญาผู้ขาถีกหน่อยถีกหลายสำได้กับพี่น้องกับฟังไว้เนาะก็จะเฝ้าตัด

ายเนาะเป็นจังสั่นนั่นฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้บางหันเว้าเบื้องต้นเอามื้อนี้เป็นวันพระเด้อมื้อนี้วันพระหน่อยเด้ศีลหน่อยขาไก่ศีลใหญ่ขางัวขาควายเออคำว่าศีลหน่อยขาไก่ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติในวันพระหน่อยก็เอาพ่อสมมาผ้าควรต่อไปคันเฮาเปรียบเทียบการขาคือขาไก่ไก่มาหน่อยเด้ศีลใหญ่ขางัวขาควายงัวควายยังไม่เป็นสัตว์ใหญ่ครับอีกเด้ก็หมายคือใครเป็นบรรพาใหญ่ก็อาจจะปฏิบัติอย่างอุกฤษพอสมควรได้แหละคันผู้เพิ่นถือก็กับเพิ่นแล้วเนสัตชิกไปแล้วทุดงก็คือบ่นอนแม่นบ่นอนบ่นอนย่างแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนจังซั่นแหละบ่นอนบ่นอนต่อไปบ่เอียงหลังลงนะในความหมายบ่เอียงหลังลงพื้นอันนั้นคือหมายถึงว่าบรรพาใหญ่ที่เพิ่นบอกว่าขาง่วงขาควายคืออาจจะปฏิบัติอย่างอุกฤษแต่บรรพาหน่อยก็ปฏิบัติเพราะท่วมๆธรรมดาในละที่ปฏิบัติไปหอดที่ทุ่มมาทุ่มห้องทุ่มแล้วก็นอนไปต่อไปนั่นค่ำเปียกเปื่อยผู้เฒ่าเพิ่นว่าไว้จังสั้นเนาะแต่ว่ามันสิบรรพาบ่บรรพากับปฏิบัติในคู่มือก็ดีนั่นแหละนะบ่จำเป็นต้องเป็นบรรพาดอกปฏิบัติคู่มือสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเฮ็ดอยู่บ้านอย่างของนั่นแหละคันมีเวลาก็ได้แต่คันลูกหลานกวนก็ว่าแนวนึงแต่คันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดแล้วอยู่ไปกำหนดลูกจิตใจเจ้าของไปเนาะเอาบาดนี่มือนี่ขออนุญาตบาดค่ำเอาขอคิดสะกิดใจประเด็นนี้ครับมาฝากพี่น้องการได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกวันคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วต้องอีกเทียนึงครับผมการได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกวันคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วนี่แหละเพิ่นว่าข่วมตายนั่นข่วมตายนี่แขนข้อสู่บาดยางตีนมือเศร้านี่เห็นหน่าจังไว้ยังอันนี้เพิ่นก็เตือนให้กันดิการที่เฮาได้ตื่นมาใส่ชีวิตในแต่ละมื้อนี่มันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อสิคิดอีหยังสิเว้าอีหยังสิกระทำบันไดลงไปทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยให้คิดคักๆให้พิจารณาคักๆชีวิตโลกมนุษย์100ปีเนี่ยบ่แม่นโดดเด้พวกเราคนหลงละเรื่องเนาะจังลูกหลานเฮาผู้บ่เข้าใจในหลักอัดในหลักอัดหลักธรรมมันจะมีมนุษย์เฮาเพิ่นว่ามัวเมาในวัยก็คือเพิ่นหมายถึงบุคคลที่ยังนี่ละประมาณจักเด็กหน่อยเรียนม .1 2 3 4 5มานี่ละเด็กหน่อยม .6 จนหน่อยพอเป็นใหญ่ตีมานี่ละซุมนี่เกิดว่ายังมัวเมาในวัยพวกนี้สิบ่ฮู้จักว่าอนาคตการภายภาคหน้าจะขวางที่เฒ่าแก่ชราการไปพอช่วงนี้นี่มันเป็นวัยหนุ่มวัยแน่นดหระเออยังหนุ่มยังสาวมันยังแข็งแรงการเดินการเหินการยำกันยังนี่ก็แข็งยังดียังออกกำลังกายยังเล่นยังได้ม้วนกุ๊บเทียบบ่คือได้ของที่เฒ่าเด้ผู้ขาคือกันสมัยได้กี่ว่าแม่นสิบ่เฒ่าไปแล้วล่ะมาที่นี่บ่มันเฒ่ามาบัดนี้โอ้มันเป็นจังซี่ตัวความเฒ่านี่บ่ผู้เฒ่าเพิ่นจมว่าแขวอยู่ซื้อมันก็ปวดได้บัดบ่มันสิปวดอ่ะขาบ่มันสิปวดมันก็ปวดไปมันเป็นผู้แนวบัดอาหารแต่เก่าแต่ก่อนเคยกินได้ผู้มือบางเคยกินก็ไปในท้องเสียท้องร่วงไปมื้อนึงมื้อนึงไปเนี่ยนั่นแล้วมันเป็นจังซั่นแล้วมันเอาอย่างแน่นอนบ่ได้เพราะฉะนั้นนี่อย่าสิมัวเมาในวัยอย่าสิมัวเมาในการเวลาที่มันเผาผลาญเฮาไปมื้อนึงเฮามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจเฮายังได้ดำเนินชีวิตอยู่ขอให้เฮามีความภาคภูมิใจและขอให้เรามีความสำเนียกระวังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นให้คิดที่สิกระทำบำเพ็ญในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องคิดในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรพูดในสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรกระทำอย่างทั้งกายใจทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรเพราะว่าชีวิตที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันบ่แม่นธรรมดาเด้ถ้าหากว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอย่างว่ามันเอาคืนบ่ได้เด้ชีวิตมนุษย์เฮาเนี่ยมันเกิดหยังขึ้นเกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันเอาหยังขึ้นบ่ได้เด้มันบ่คืออันอื่นอันใดเด้บ่คือจังวัตถุสิ่งของคือจังสมมุติเฮามีเฮือนมีซ่านหยวดย่านข้านหามบางเทื่อมันพังมันหยังขอรอแค่เหลี่ยมันก็พอซ่อมพอแซมพอหยังได้ใหม่มันก็คืนมา

0: เป็นก็ยังปกติได้แต่บางเที่ยวธาตุขันเฮาโดยเฉพาะธาตุ4ขันธ์5เฮาเนี่ยธาตุ4เฮาเนี่ยร่างกายเฮาเนี่ยบางเที่ยวมันเป็นยังมากขันมันเป็นผุมันพังหรือมันจังไดจังใดว่ามันไปได้ๆก็ยังแข็งจังละขันเฒ่ามากแข็งมันโลนแล้วโลนเลยเหลือแต่เหงือกแอ่งเสียงมันบ่เกิดใหม่คือแข็งจังหน่อยเด้เมื่อว่าเขียวออกแล้วมันเกิดไม่โมเมนต์นี้เออมันไปแล้วมันไปเรื่อยได้เขียวเหลือตั้งเหงือกไม่หายแบบก็ใส่ฟันปลอมตัวบัดนี้ใส่ฟันปลอมบัดนี้ยำยั้งก็บ่แซ่บเลยบัดบางเทื่อเขียวปลอมสิรุดหรือบางเทื่อมันเข้าไปฆ่าเขียวปลอมไปซะนี่ เป็นจังซั่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนพระพุทธเจ้าเพิ่นเตือนนี่บอกว่าให้เฮาสำเนียกให้เฮาคิดว่าวันเวลาล่วงไปล่วงไปนี่บัดนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อนให้คิดถึงบัดนี้ในบัดนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เฮ็ดอย่างอยู่เนี่ยเออได้กระทำบำเพ็ญในบ่อความดีท่านศีลภาวนาในเฮ็ดอย่างในบ่อเรื่องนั้นหลงไหลไปในเรื่องความเมามั่นความเพลิดความเพลินไปเออบ่ได้คิดเห็นแนวมูลนี่การที่เข้าเสด็จเกิดมันเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ลำบากเนี่ยกิจโฉมมนุษย์สัพปติลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ลำบากมากเพราะฉะนั้นเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์เฮาต้องภาคภูมิใจเด้ในหลักการทางพระพุทธศาสนานี่มีตั้งแต่เฮาบ่นับสั้นพรมสั้นสุทธาวาสหาเด้อบ่นับอันนั้นหมายถึงบุคคลผู้เพิ่นเป็นพระอนาคามีเพิ่นก็ไปเกิดก็สิบรรลุพระอรหันต์อยู่นั้นนะครับอันนี้เฮาหมายถึงว่าคนที่สิบรรลุธรรมแต่หมายถึงว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีส่วนหนึ่งก็คือผู้มนุษย์นี่แหละพระอรหันต์ก็มีแต่อยู่ในผู้มนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติอยู่ในผู้มนุษย์ในโลกมนุษย์เท่านั้นพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในพรหมในเทวดาในเมืองไหนบ่ได้ไปพระองค์เกิดอยู่ในโลกมนุษย์ในมนุษยโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้มนุษย์เป็นผู้ที่ดีแล้วเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเฮาถือว่าสิ่งสุดยอดแล้วโดยเฉพาะได้เกิดมาได้พบพ่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคู่มือพระพุทธศาสนาก็ยังเข้มแข็งแม่เฮาบ่ท่านพระพุทธเจ้าแต่เฮายังท่านลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นนะครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นพระอริยบุคคลในประเทศไทยก็มีมากมายกายกองเฮายังได้รับฟังพระสัทธรรมจากลูกศิษย์ลูกหาจากสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างล้นหลามศีลท่านศีลภาวนาก็ยังบริบูรณ์ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นในแต่ละมือเฮาเกิดมายังมีลมหายใจอยู่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่เฮาต้องคำนึงถึงสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีกระทำสิ่งที่ดีอันใดที่มันบ่ถูกบ่ต้องเฮาควรตัดควรละออกการทำความชั่วทำแต่ละหน่อยมันก็สะสมเด้อแต่คันเฮาคอยพันลงพันลงพันลงเฮาบ่คิดที่สิละเมิดนี่มันก็จะดีขึ้นไปนานก็ยังเขาขับรถเนี่ยขันขี้ไปไฟเขียวคอยหน่อยลงหน่อยลงก็ไปเร่งรถใส่กะว่าไฟเหลืองกับที่พายอย่างสิมันก็จะเป็นอย่างสั้นตลอดไปกันฝึกเจ้าของไงกันฝึกเจ้าของสั้นก็จะเป็นอย่างสั้นตลอดไปหอดไฟเขียวที่เหมือนได้ก็เร่งใช้ประสันเพื่อเสียมันท่านไฟเหลืองเพื่อที่ปัดไปรถนะนั่นเป็นอย่างสั้นแต่ขันเขาลองคิดใหม่ขี่ไปแล้วเห็นไฟเขียวมันสิเหมือนแต่ละเลขมันหน่อยต้องแล้วเหลือ2 3นาทีเฮากะคอยผ่อนลงผ่อนลงซะจังได๋ก็ไปฮอดหม้องหั่นมันก็สิไฟเขียวมันก็สิขึ้นสัญญาณไฟเหลืองเตือนแล้วก็ได้เป็นไฟแดงคันเฮาคิดได้จังซี่นี่เฮาฝึกเท่าละเล็กเท่าน้อยสะสมคู่มือนี่จิตใจเฮาก็สิอ่อนนุ่มเฮาก็สิเคารพกฎระเบียบของโลกของสังคมคู่มือนี่ผู้ขาว่าอันที่แม่นน่ะที่มีทุกจังหวัดเนาะเพราะว่าบ่ค่อยได้ไปจังหวัดอื่นหลายไปในดอกอันที่เห็นอยู่เมืองขอนแก่นนี่จังยามไฟแดงไฟหยังหม่องใดเป็นไฟแดงใหญ่ๆสําคัญเขาก็จะมีหม่องขีดแดขีดพื้นเขียวๆไว้ให้รถมอเตอร์ไซค์รถหยังจอดฉะนั้นผู้ขับรถยนต์รถใหญ่ก็ต้องฮู้ได้มันเป็นระเบียบออกมาเนาะเพราะฉะนั้นขี่ไปก็ต้องจอดอยู่นอกพื้นสีเขียวหม่องเขียวๆให้พวกมอเตอร์ไซค์พวกจักรยานหรือหยังเขาไปจอดมันเป็นของเขาแต่เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเคยเห็นดูเด้อันรถใหญ่ได้เลี้ยนจวดรวดไปจอดที่บางอันว่าอันมันเขียวๆของเขาบ่แน่ไปจอดเบียดซุมมอเตอร์ไซค์อยู่พุ่นเด้เออนี่แต่ซั่นมันก็บ่ถูกคันเฮ็ดจังซั่นดูๆมันสิติดเป็นนิสัยครับมันสิติดเป็นนิสัยก็ติดเป็นนิสัยบัดนี้ ข่มส่วนเฮ็ดเทื่อละหน่อยมันก็จะควายไก่เป็นสะสมไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นงวดนี้มันเคยลักไม่ขีดได้กันหนึ่งต่อไปมันจะลักเป็นสองกัน3กัน4กันนั้นเขาก็ป่นธนาคารนั่นแหละมันสะสมไปเลยในทางกับกันควมดีก็คือกันขันเฮาควายเฮ็ดเทื่อละหน่อยเฮ็ดเทื่อละหน่อยมื้อนี้เฮ็ดหน่อยมื้อนี้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดดูดูจิตมันสิอ่อนนุ่มจิตอ่อนนุ่มต่อไปมันก็สิมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันก็จะเริ่มมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหลายขึ้นหลายขึ้นนั่นสะสมไปสภาพว่าจิตก็สิอ่อนนุ่มไปต่อไปแต่ขันหมายถึงความดีเด้แต่ขันความบ่ดีขันเฮาสะสมเฮ็ดไปเรื่อยมันก็จิตเฮาก็สิแข็งกระด้างไปเรื่อยเฮาก็จะบ่เห็นอีหยังในสายตาเล็กๆน้อยๆก็จะบ่ยึดติดได้บัดนี้เพราะว่าความชั่วทําจนชินแล้วมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆอ่ะก็ยังขี่รถอันผู้ขี่รถพาไฟแดงจะเฮ็ดดูก็จนชินอยู่เป็นเรื่องธรรมชาติบ่อายบ่เก่งกลัวตัวกฎหมายมันก็มีแต่กันความดีผู้เฮ็ดดูๆบัดนี้เฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยก็พอใจดีใจอิ่มเอิบใจเด้อยิ้มเอิบใจก็ยังมีข่าวที่อยู่ขอนแก่นเล็กน้อยทั้งในหลังทั้งอําเภอได้น้อจำบ่ได้เมืองข่าวมาพี่น้องอาจจะเห็นเนาะเขามาลงข่าวอยู่ที่หน่อยผู้หญิงโรงเรียนนึงอยู่ทั้งสีชมพูบ่ฮึอยู่ทั้งใดคันเอ้ยอําเภอผิดต้องขอโทษเด้อเด็กหน่อยผู้หญิง 3-4 นางนิดหน่อยมอบไปว่าจะผ้าคนข้ามถนนคนพิการพอใหญ่แล้วยางบ่ได้แล้วตูดเอาเลยมีคนเห็นเขาก็เลยถ่ายออกเป็นหยังก็ฮึถ่ายวิดีโอที่เขามาแชร์ลงในหยังเขานั่นล่ะ TikTok เขาในช่องเขานั่นล่ะก็เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายผู้ค้าก็ได้เบิ่งอยู่ข่าวนี่นั่นเห็นบ่คือความดีความนอกก่อนฝึกเฮ็ดได้เรียนมันได้สะสมในจิตนั่นล่ะความดีความชั่วก็คือกันคือกันเฮ็ดอันใดก็สร้างเฮ็ดมันก็สิสะสมมานั่นล่ะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อที่เกิดมาที่ตื่นมาแล้วมีชีวิตอยู่นี่อย่าพยายามไปสะสมในสิ่งที่บ่ดีบ่ถูกบ่ต้องอย่าไปหาเฮ็ดเห็นบ่เบิ่งข่าวบ่นั่นบางทีเป็นข้าราชการประพฤติผิดไปเรียกเก็บเงินเก็บคำเรียกเก็บเงินเก็บทองมันเคยได้มันก็เฮ็ดอยู่บ่เศร้าจักเที่ยเอาไปเอามามันก็เกิดความบ่เป็นธรรมในทางสังคมช่วงนี้สังคมไทยเฮาข่าวออกหลายเด้บ่หันก็สอบแข่งขันยังไปนั่นก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็เลี้ยวไปผู้นั้นก็ได้นั่นล่ะเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นคนเฮาเนี่ยขันมันเคยเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีเฮ็ดเท่าละหน่อยเท่าละหน่อยมันก็สิสะสมหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นคือผู้ขาบ้านมื้อนี้มันรักการไม่ขีดได้การนึงมื้ออื่นมันรัก2มื้อฮือมันรัก3รักไปรักมารักมารักไปจักหน่อยจิตมันหึกเหิมป่นธนาคารเนี่ยวิ่งป่นชกชิงวิ่งลาวไปซั่นน่ะในทางกลับกันความดีขันเฮ็ดเท่าละเล็กเท่าละหน่อยขึ้นเรื่อยๆมันก็สิค่อยดีไปนานเพราะฉะนั้นให้เฮามีความดีใจเฮามีความภาคภูมิใจวันในมือหนึ่งเนี่ยเฮาได้เกิดมาเฮามีชีวิตอยู่เนี่ยให้ทำเสียว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เฮ็ดอีหยังประกอบคุณความดีอีหยังเนี่ยให้เกิดกับเจ้าของให้เกิดกับสังคมว่าไงว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคันท่านเป็นลูกจ้างมื้อนี้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเต็มที่แล้วหรือยังซอยหัวหน้าเจ้าเพิ่นเอาเงินจ้างเจ้าเด้หัวหน้าเจ้าของกิจการเพิ่นเอาเงินจ้างเฮาเป็นลูกจ้างเพิ่นต้องถามว่ามื้อนี้เฮาทํางานคุ้มค่าจ้างเพิ่นไปคันท่านได้รับราชการเป็นข้าราชการหรืออยู่ในบริษัทห้างร้านรัฐวิสาหกิจต่างๆเฮาก็ต้องคิดว่าวันนี้เราทํางานคุ้มหน้าที่เรามั้ยที่เราเข้ามาทํางานเฮาลองอยู่ห้องทํางานใส่ไฟหลวงใส่แอร์หลวงใส่น้ําหลวงหลายอย่างหลวงเพิ่นออกให้ค่าน้ําค่าไฟค่านั่นค่านี้หลายสิ่งหลายอย่างโดยที่สุดแล้วซุ้มข้าราชการปฏิบัติราชการมาเราก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเพิ่นก็ให้มาเพื่อที่เป็นการย่องสองสรรเสริญเจริญคุณมาเฮ็ดดีเฮ็ดงามเด้อเอาได้เครื่องราชสันนี้ไปดังนั้นเราต้องคิดอย่างยังสันเพราะเราคิดยังสันแล้วเนี่ยเราต้องมาคิดว่าเราได้ประกอบกรรมดีได้กระทำบำเพ็ญกรรมดีอันใดซ้ำใดไปเราเป็นข้าราชการเรากระทำความดีสนองความดีทำการทำงานเพราะว่าเงินเดือนเพิ่นก็ขึ้นให้ผู้ปีกันผู้ยังบ่ขั้นเงินเดือนบ่ขั้นตันมา แต่เงินเดือนตันเขาก็มีเงินอันปฏิบัติงานประจำปีเยอะดอกมันกับปีนึงก็แล้วแต่ผู้สิได้หน่อยได้หลายสำหรับพวกเงินเดือนตันนะแต่คันผู้ว่าท่านตันก็จะขึ้นไปดอกแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นไก่เฮาคิดสละคือพยายามหาสิ่งที่ดีๆไม่คิดเฮาจะได้มีจิตใจที่ดีเฮาจะได้ประกอบแต่สิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นเฮาอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปอย่าให้ความดีวิ่งผ่านเราไปกับการเวลาขอให้เราคิดเสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ความดีได้ทำอะไรไปเราบ้างขอให้ดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทการเฮาดำเนินชีวิตอยู่บนความบ่ประมาทเฮาก็ประพฤติกะประพฤติกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามนั้นชีวิตเฮาก็ถือว่าคุ้มค่าในมือหนึ่งที่เฮาตื่นมาแล้วเฮาก็มีลมหายใจอยู่ว่าซั่นตัวไปเนาะนั่นอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาเก็บไปคิดเด้อครับเด้อเอาจะละพี่น้องบัดนี้เวลาของรายการหน้าสารธรรมประจำวันอังคารนี้กับเบิดแล้วผู้ขาวไรเทียเวียงแก่กับเสด็จลาพระจากผู้ใดเวลาเพียงเท่านี้พ่อกันไม่วันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
1: ให้ถึง 100% นะก่อนที่จะไปลุ้นคว้าเหรียญนะซึ่งตามเป้าไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2565ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้ว2ครั้งพบว่านักกีฬาไทยผ่านเกณฑ์การทดสอบอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจซึ่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ทุกคนนะจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะตามระเบียบทั้งหมด3ครั้งนะครั้งสุดท้ายกำหนดไว้16มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569นะครับส่วนการทดสอบ2ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2569เนี่ยภาพรวมนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะอยู่ในระดับเกณฑ์ดีถึงดีมากนะฮะกว่า 81% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยากจะต้องการที่อยากยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายให้ดีมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งบอกว่าผลการทดสอบนะฮะ2ครั้งที่ผ่านมานักกีฬาก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 25% เกณฑ์ดี 56% เกณฑ์ปานกลาง 16% เกณฑ์ต่ำ 2.6% นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปานกลางต้องขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีให้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีต้องขยับขึ้นไปให้เป็นดีมากอีกนะซึ่งความพร้อมทางร่างกายที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพทั้งในด้านทักษะและเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่เมื่อถึงช่วงเวลาแข่งขันการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง47สมาคมตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าจะต้องทำให้เหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองนะคุณผู้ฟังจะเชื่อไหมล่ะว่าเราจะได้15เหรียญทองเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่นักกีฬาอยู่ที่สมาคมอยู่ที่กองเชียร์นะครับเราลุ้นไปเชียร์พร้อมๆกันนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเวลานะอีกหลายเดือนนะแต่ว่านับไปก็ไม่นะก็เดี๋ยวไวเกินนะต้องซ้อมให้ทันต้องฟิตให้ทันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยพรุ่งนี้นะครับเจอกับสหรัฐอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคม 13:30 น.เชียร์ไปพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกมือหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระดับ90กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
3: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผ ู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
2: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
4: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิธิพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรในเจ็ดสหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
6: นายสรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบหรือแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
7: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่สืบทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับยื่นสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
8: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
9: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการซื้ออะไรก็ตามผลของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
8: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
10: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซเกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่า JCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซ็งกะกุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นอย่าให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย3,535รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในวันเกี่ยวกับเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีและสาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ทำให้ทัพชงโคม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงห์สะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินาสจากประเทศฟิลิปปินส์59-50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีและก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
12: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกัน81%ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอกิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้ก องหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเดสปากุมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2021ถึง2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยส์ฟิลิปเป้คริสเตียนอีลิสโอชาเรนเรนโอคุมโบวาพุทธินันท์มนศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโก้มารันยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
15: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เอ็ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้างูบ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงแค่ซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆแหมมื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮ่ครับเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับคนที่คุณหาโดยสํานักงานของพ่อสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่นิ่งอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่ดีมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ใหม่เวลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทย
8: โดยเฉพาะยิ่งสมัยของเจ้าสามพระยาหรือว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะครับแล้วก็เมื่อเขมรมีปัญหาภายในแย่งชิงราชสมบัติก่อการกบฏไทยเราก็มักจะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ตั้งเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเขมรก็มาขอความช่วยเหลือจากไทยเมื่อเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันไทยก็ไปช่วยนะครับแล้วก็สถาปนากษัตริย์นะครับแล้วก็เขมรก็จะส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับไทยเราก็เอาองค์ประกันนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ยกทัพไปตั้งพระศรีสุริโยพันธ์เป็นกษัตริย์เขมรนะครับหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถาปนาพระศรีสุริโยวงศ์ขึ้นครองราชแล้วก็หลายครั้งนะครับกษัตริย์เขมรก็ต้องมาพำนักในอยุธยาในฐานะขององค์ประกันเพื่อรับประกันความจงรักภักดีประมาณนั้นนะครับอยุธยานะครับพอสมัยธนบุรีพระเจ้าตากสินก็ยกทัพไปเขมรหลายครั้งเพื่อจัดการกับความไม่สงบแล้วก็แต่งตั้งกษัตริย์ที่ภักดีต่อธนบุรีนะครับรวมทั้งได้แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยเราก็มีอิทธิพลสูงต่อเขมรโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ครับก็ได้มีการโปรดให้สถาปนาพระอุทัยราชาในรัชกาลที่2ของเราเนี่ยครับขึ้นเป็นพระหิรัญยราชานะครับและรัชกาลที่3ไทยและเวียดนามแย่งอิทธิพลเหนือเขมรก็ก่อให้เกิดสงครามระหว่างยวนกับสยามหลายครั้งนะครับหรือเวียดนามเนี่ยครับจนบางคราวมีระบบ2พระองค์คือในประเทศเขมรนะครับมีกษัตริย์2พระองค์ปกครองพร้อมๆกันก็มีนะนอกเหนือจากที่จะมีนายก2คนแล้วคือองค์หนึ่งไทยเราสนับสนุนอีกองค์หนึ่งเวียดนามสนับสนุนนี่ครับนี่คือการเมืองในกัมพูชาหรือในเขมรนะครับผลกระทบต่อเขมรนะครับอธิปไตยก็ถูกจำกัดกษัตริย์บางองค์ก็ขึ้นครองราชด้วยกำลังจากต่างชาติผลกระทบต่อไทยก็ไทยเราก็ให้การสนับสนุนเขมรเพื่อให้เป็นรัฐกันชนนะครับระหว่างไทยกับเวียดนามนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ความใกล้ชิดของไทยกับเขมรนะครับบางทีก็ใกล้ชิดทางวัฒนธรรมบางทีก็เกิดความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับถ้าหากว่าจะสรุปภาพรวมนะครับช่วงที่ไทยมีอำนาจมากที่สุดในเขมรก็คือตั้งแต่อายุ

เขมรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียมราชพระตะบองศรีโสพลเป็น3จังหวัดที่ไทยเราเคยมีบทบาทนะครับในเขมรนี่นะครับเป็นมณฑลบุรพานะครับรวมทั้งเกาะกงประจันตคีรีเขตหรือเมืองเกาะกงเนี่ยครับก็เคยเป็นของไทยแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่ที่นั่นพูดภาษาไทยนะครับเตียบันนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมรก็เป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยนะลูกที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันนี้ก็ฟังไทยพูดไทยรู้เรื่องนะประมาณนี้นะครับนั่นก็คือจุดสิ้นสุดนะครับที่ไทยเรามีอิทธิพลต่อประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรนะครับตอนนี้จะมาพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราแล้วตอนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับในเอเชียอาคเนย์หรือว่าอุษาคเนย์นะครับว่าไทยเราเป็นยังไงสถาบันกษัตริย์ของไทยเราเป็นยังไงเอาชาติอื่นพูดก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมไปอ่านเจอข้อเขียนของดร.เหมียนวันหุยเหมียนวันหุยนะครับเหมียนวันหุยเนี่ยก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านชาติพันธุ์ที่กรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสแต่เขามีเชื้อสายนะครับมาจากนี่แหละนะครับเวียดนามเขาบอกว่าในวันนี้สถาบันกษัตริย์นี่ไม่ได้เป็นทางออกสำหรับการปกครองในประเทศต่างๆอีกต่อไปแล้วแต่ทว่ายังสามารถจะเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยในทางการเมืองเนื่องจากว่าสถาบันไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงคือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะครับอย่างที่ท่านทราบทั่วโลกในปัจจุบันนี้ข้อมูลขององค์การสหประชาชาตินะครับ206ประเทศและดินแดนครับมีประเทศที่ปกครองในระบอบกษัตริย์ก็ทั้งหมดนะครับ27ประเทศครับ1ใน27ประเทศก็คือไทยเรากับกัมพูชาหรือเขมรนี่แหละนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์ในทางการเมืองเพราะว่าอำนาจที่แท้จริงไม่มีแล้วฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของประเทศไทยเรานะครับที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องตั้งแต่ที่เราเริ่มนับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยืนยาวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของไทยเรานะครับตอนนี้เขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์ของไทยมีความพิเศษอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2263เป็นต้นมาเขาไปนับช่วงไหนไม่รู้นะจริงๆแล้วของไทยเราก็มีมาโดยตลอดแล้วนะครับส่วนราชวงศ์อื่นๆนี่นายเหวียนนะครับเป็นบทความของเขาที่เขียนไว้นะครับราชวงศ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามก็ปกครองโดยกษัตริย์นะกัมพูชากษัตริย์ลาวก็มีกษัตริย์พม่าก็เคยมีกษัตริย์อินโดนีเซียก็มีกษัตริย์มาเลเซียก็มีกษัตริย์เขาบอกว่าไม่มีราชสำนักใดที่จะมีอายุยืนยาวเท่าของไทยเรานะครับไม่ว่าจะพยายามกันในทุกที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนที่มีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเหมือนกับราชวงศ์ของไทยเรานะครับแล้วเขาก็บอกต่อไปนะครับว่านอกจากไทยแล้วกัมพูชาและบูไนก็ยังเป็นอีก2ประเทศที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่จริงๆก็มีทั้งมาเลเซียด้วยนะแถบนี้นะครับแต่ว่าบางทีข้อเขียนของเขาก็อาจจะยังไม่ทันสมัยนะครับเขาก็บอกว่าแม้กัมพูชาเขาจะเจาะแต่ละประเทศนะครับฟังไว้ประดับความรู้นะท่านผู้ฟังครับกัมพูชาเนี่ยข้อเขียนของดร.เหวียนวันหุยนักวิชาการอิสระด้านชาติพันธุ์ในกรุงปารีสฝรั่งเศสเขาบอกว่ากัมพูชานี่แม้จะยังได้ชื่อว่าเป็นราชอาณาจักรแต่สถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาในวันนี้มีอยู่แต่ในนามเท่านั้นเพราะอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือบุคคลคนเดียวนั่นคือฮุนเซนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2528นะครับมาจนถึงปัจจุบันคือก่อนหน้าสีหานุ

0: กับศรีหมุนีแล้วก็ก่อนหน้าที่ลูกของเขาฮุนมาเน็ตจะเป็นนายกนะครับคือลูกของเขาเป็นนายกก็เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับและเขาก็บอกนะครับว่ายังไม่มีเขาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยนะครับนี่คือราชอาณาจักรกัมพูชานะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ปกครองนะครับโดยต่อเนื่องนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์ของกัมพูชานะครับที่เราเห็นนะครับศรีหมุนีก็บอกว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดว่างั้นมีข้อเขียนของนายเหวียนนะครับทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งที่ไม่ทรงต้องการพระองค์เองทรงเป็นศิลปินและเป็นผู้ศึกษาด้านวัฒนธรรมคือทรงต้องการเพียงจะใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสในฐานะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวัฒนธรรมคันเมนมากกว่าที่จะมาเป็นกษัตริย์คุณเชิดแต่ก็ถูกคุณเซนกำราบเสียอยู่หมัดตั้งแต่ปี2140ในขณะที่ญาติพี่น้องในเชื้อสายราชวงศ์นโรดมต่างก็มีความสุขกับชีวิตอันสงบนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนะครับความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับกษัตริย์ของกัมพูชาบรูไนบ้างครับดร.เหงียนบอกว่าบรูไนนี่เป็นราชอาณาจักรเล็กๆมีพื้นที่เพียง 5,765 ตารางกิโลเมตรประชากรก็ 430,000 กว่าคนแต่อยู่ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชของสุลต่านฮัสซานันโบเกียพระราชาธิบดีบรูไนบรูไนนี่เป็นประเทศปิดสำหรับโลกภายนอกแต่ที่อยู่ได้เพราะว่าบรูไนมีแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลในทะเลจีนใต้ซึ่งจากข้อมูลของนิตยสารฟอร์บสุลต่านฮัสซานันโบเกียทรงเป็นหนึ่งในบุคคลที่จัดว่าร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาทางลาวบ้างครับดร.เหวียนบอกว่าทุกวันนี้พระราชวังหลวงพระบางยังได้รับการทำนุบำรุงให้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวสถาบันกษัตริย์ของลาวปกครองประเทศสั้นที่สุดในเอเชียคือตั้งแต่ปี2488ถึง2518 30ปีประมาณนี้ว่างั้นนะครับที่จริงแล้วสถาบันกษัตริย์ของลาวน่าจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเพราะว่าไม่เคยมีอำนาจอย่างแท้จริงในช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองปี2488ถึง2498ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างถัดต่อมาก็เป็นเวียดนามและสหรัฐในช่วงสงครามครั้งที่2ของอินโดจีนนะครับและต่อมาปี2498ถึง2503เป็นช่วงเวลาที่2พี่น้องคือเจ้าสุวรรณภูมาที่ยืนอยู่ข้างอเมริกันกับเจ้าสุพานุวงศ์ที่อยู่ข้างฮานอยขับเคี่ยวกันหนักเพื่อแย่งชิงอำนาจสุดท้ายก็เสียบ้านเสียเมืองเสียการปกครองในระบบกษัตริย์ตั้งแต่ปี2518นะครับเวียดนามครับดร.เหวียนก็บอกว่าราชวงศ์เหวียนของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีไปกว่าราชวงศ์ของลาวเท่าใดนักกว่านั้นนะครับราชวงศ์เหวียนเนี่ยครับสูญเสียอำนาจแท้จริงตั้งแต่ปี2427แม้ว่าราชวงศ์เหวียนเนี่ยจะยังคงดำรงอยู่จนถึงช่วงที่กษัตริย์เบาไดก็เป็นกษัตริย์แล้วก็สละราชสมบัติเมื่อปี2488หลังสงครามโลกเสร็จสิ้นนะครับและต่อมานะครับหลังจากปี2497ครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือได้ขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังคงเป็นอิทธิพลหลงเหลือของระบบกษัตริย์ในเวียดนามแต่ว่าในเวียดนามใต้หลายคนที่เป็นบุคคลสำคัญภายใต้กษัตริย์เบาไดก็ยังคงรักษาบทบาทในส่วนของทหารและรัฐบาลเอาไว้ได้แต่ว่าหลังจาก30เมษายนปี2518ทั้งหมดก็ปิดฉากลงเมื่อกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดประเทศได้ทั้งหมดสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของราชวงศ์เหวียนก็คงเห็นได้เฉพาะในวัฒนธรรมและพิธีการในการรับประทานอาหารเท่านั้นว่างั้นนะครับกษัตริย์เบาไดก็ประกาศสละราชสมบัติในปี2488ครับผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ปี2518ครับเป็นปีที่ลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองใน อินโดจีนนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยลาวประกอบด้วยเวียดนามแล้วก็ประกอบด้วยกัมพูชาซึ่งแต่ก่อนปกครองในระบบกษัตริย์พอสังคมนิยมมาปั๊บพอคอมมิวนิสต์มาปั๊บกษัตริย์หมดไปเลยนะท่านผู้ฟังครับเหลือเพียงประเทศไทยเรานี่แหละนะครับที่เขามีเป้าหมายที่บอกว่าทฤษฎีโดมิโนฉะนั้นไทยเราคือเป้าหมายของเขาที่จะล้มล้างระบบกษัตริย์เมื่อปี2525เขาตั้งเป้าหมายนะตั้งเป้าหมายว่า2525ประเทศไทยเราจะต้องหมดสิ้นในการที่จะปกครองในระบบกษัตริย์และจะเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับแต่เราก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ครับเพราะเอาตัวอย่างจาก3ประเทศนี้ล่ะว่าเขาแตกบ้านแตกเมืองกันยังไงเขามีวิธีการคือลัทธิคอมมิวนิสต์มีวิธีการที่จะล้มล้างชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างไรนะครับก็มันเหมือนกันกับในปัจจุบันนี้แหละที่พรรคการเมืองบางพรรคจะพยายามล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเอาละตอนนี้ข้อเขียนของเหวียนนะครับดร.เหวียนนะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านชาติพันธุ์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาพูดถึงมาเลเซียครับบอกว่ามาเลเซียเนี่ยประกอบด้วยรัฐต่างๆ13รัฐและดินแดนอีก3แห่งก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของระบบสหพันธรัฐผู้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์จะได้รับการคัดเลือกจากบรรดาผู้ปกครองที่สืบทอดกันมาของรัฐต่างๆ9รัฐและกษัตริย์ก็จะหมุนเวียนกันเป็นกษัตริย์นาน5ปีซึ่งในความเป็นจริงนี่เหวียนบอกนะเราไม่น่าจะถือว่าสถาบันกษัตริย์ของมาเลเซียเป็นสถาบันกษัตริย์ที่แท้จริงเนื่องจากว่าไม่ได้มีการสืบทอดสันตติวงศ์กันทางเชื้อสายและสถาบันก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงเหนือทั้งประเทศเลยนะครับนี่มาเลเซียนะพอเมียนมาครับหรือพม่าพม่าเคยเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากของคนเชื้อสายพม่าหรือว่าเบอร์มาแต่ว่าอ่อนแอลงและก็แตกออกเป็นอาณาจักรย่อย2อาณาจักรจากศตวรรษที่10ชาวพม่าก็สร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองรอบๆแม่น้ำอิราวดีโดยอยู่ระหว่างพื้นที่อิทธิพลของจีนแล้วก็อินเดียแต่เพราะไม่มีการปฏิรูปอาณาจักรของพม่าจึงพลาดท่าให้กับอังกฤษพ่ายแพ้สงครามในปีพุทธศักราช2367นะครับพื้นที่ของพม่าก็หดเล็กลงสูญเสียให้กับอังกฤษในปีพุทธศักราช2429นะครับตั้งแต่นั้นมาสถาบันกษัตริย์ของพม่าก็สูญสิ้นพระราชอำนาจไปให้กับบรรดาขุนศึกที่พากันผุดโผล่ขึ้นมาครองอำนาจแทบทุกพื้นที่โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของกษัตริย์ที่อยู่มาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งดร.เหวียนวันฮุยนักวิชาการอิสระด้านชาติพันธุ์ในกรุงปารีสเขาเขียนไว้นะครับตอนนี้มาถึงกษัตริย์ของไทยเรากันบ้างนะครับในกษัตริย์ของไทยเรานั้นนะครับก็ถือได้ว่าเขาบอกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ได้ก่อให้เกิดภาวะสูญญากาศในประเทศไทยทางนี้เพราะบทบาทอันโดดเด่นของพระองค์รวมทั้งการที่ทรงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเขาก็ทิ้งท้ายบอกจะมีใครที่จะมีบารมีอย่างเช่นพระองค์ในอันที่จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างการเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ว่างั้นนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับตอนนี้เรามาดูว่าประเทศไทยเรานะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราชกรีวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงองค์รัชกาลปัจจุบันนี้นะครับที่สืบทอดมาจากรัชกาลที่9ว่าพระองค์ได้ทรงมีบทบาทอย่างไรต่อบ้านต่อเมืองของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งประจักษ์พยานที่พวกเราเห็นนะครับใครที่พอที่จะจำได้สมเด็จโตวัดระฆังเคยมีพยากรณ์ไว้มีไม่ทราบว่าใครไปเจอนะครับที่บอกว่ามหาการคือจะอยู่ถึง10รัชกาลว่างั้นนะครับกรุงรัตนโกสินทร์นี่มหาการผ่านยักษ์รักมิตรสถิตธรรมจำแขนขาดราชโจรชนร้องทุกข์ ยุคธมินทินสกาวคือรัชกาลที่9นะแล้วก็ชาวศรีวิไลคือรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นพอมาถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ชาวศรีวิไลพระมหากษัตริย์ของไทยเราแต่ละยุคแต่ละสมัยมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจนทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ครับยิ่งในสมัยก่อนที่จะมีการปฏิวัติเมื่อปี2475พระมหากษัตริย์ทรงอำนาจเด็ดขาดในการที่จะปกปักรักษาบ้านเมืองคำว่าพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินของพระองค์นะครับสามารถที่จะทำให้คนนะครับล้อมรวมความรักความสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างแท้จริงตำแหน่งหรือว่ายศของพระมหากษัตริย์นี่ท่านผู้ฟังครับจากอดีตที่ทรงนำกองทัพไม่ว่าจะเป็นสมัยพระนเรศวรที่เราเห็นชนช้างหรือยุทธหัตถีก็ตามหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ดีสมเด็จพระนเรศวรพระนารายณ์พระเจ้าตากสินหรือว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปิยมหาราชต่างๆเหล่านี้นะครับพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยท่านผู้ฟังเข้าใจนี้ก่อนนะครับจอมทัพไทยครับผมกำลังจะยุคมาถึงยุคปัจจุบันนี้พระองค์เป็นจอมทัพไทยทหารที่ไปรบนี่นะครับนอกเหนือจากที่ถือว่าจะต้องฟังคำสั่งจากรัฐบาลนะครับตามสายงานการบังคับบัญชาได้รับงบประมาณสนับสนุนอะไรต่างๆแล้วถ้าหากว่าท่านสังเกตดูนะครับทหารเขาจะมีธงชัยเฉลิมพลในธงชัยเฉลิมพลนี้แหละนะครับเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ธงชัยเฉลิมพลเขาจะต้องรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยเพราะในธงชัยเฉลิมพลเนี่ยมีชาติคือธงชาติมีศาสนานะครับก็มีพระนะครับที่อยู่บนยอดนะครับของธงชัยแล้วก็มีเส้นพระเกศาเส้นผมของในหลวงนึงนะครับอยู่ที่นั่นด้วยนั่นคือธงชัยเฉลิมพลฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้นะครับพระมหากษัตริย์พระองค์ให้ความสำคัญกับทางด้านการทหารรักชอบเป็นชีวิตจิตใจเกี่ยวกับการทหารเรียนศึกษามาก็เกี่ยวกับการทหารปฏิบัติจริงโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่รัฐคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับเป็นผู้นำทหารในการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อีสานบ้านเราคงจะจำได้ที่อำเภอด่านซ้ายครับอำเภอด่านซ้ายนะครับนั่นก็เป็นประจักษ์พยานนะครับว่าพระองค์นะครับได้นำกำลังทหารตำรวจและชาวบ้านในการยึดพื้นที่ในการเป็นมิ่งขวัญ นะครับบ้านหมักแข้งอำเภอด่านซ้ายนะครับพระองค์ไปลุยมาแล้วไปบัญชาการไปกินไปอยู่กับทหารมาแล้วนะครับสมัยนั้นท่านก็เป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับเป็นร้อยเอกยศร้อยเอกนะปัจจุบันเป็นจอมทัพจอมทัพสั่งการทหารนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งและงบประมาณต่างๆที่ขาดเหลือพระองค์ก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้ทหารมีขวัญกำลังใจสามารถปกปักรักษาชาติบ้านเมืองเราอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับก็ให้ความสำคัญกับทหารสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทหารซึ่งทหารประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่อย่างใดเขาพร้อมที่จะทำการสู้รบเพื่อปกปักรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าทหารมีขวัญกำลังใจในการสู้รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์นะครับทรงเข้มแข็งเด็ดขาดนะครับแวดวงในวงการทหารและพี่น้องชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่คือยุคนะครับที่เราจะต้องฟันฝ่าไปเพื่อความศรีวิไลเจริญนะครับในยุคต่อไปเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะที่ผมได้มาเล่ามาคุยถ้าได้ฟังกัน เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชาติที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยพบกันใหม่กับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในวันต่อไปสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ใหม่เวลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74 ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอามัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
2: นายสาวอารีพักมินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2 กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดทางวายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดสกัดสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยนักข่าวสุภรสมบัติรายงาน
0: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50 เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4 เขตเลือกตั้งรวม24 คนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าว พิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้ในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันตลอด1 ชั่วโมงนี้ก็จะนำสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้หลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแปรปรวนบางวันแดดร้อนจนถ้าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็อยู่ไม่ไหวแต่พอช่วงเย็นๆใกล้เลิกงานจะกลับบ้านฝนก็ตกลงมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7 วันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับในช่วง7 วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับในช่วงวันที่7 ถึงวันที่ 9นะคะและจากนั้นในช่วงวันที่10 ถึง 13 กรกฎาคมนี้ก็จะมีฝนกลับมาเพิ่มอีกครั้งค่ะเมื่อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งคาดการว่าสำหรับภาคเหนือนะคะในช่วงปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60-70%ของพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนทางภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงต้นสัปดาห์นี้จะมีฝนร้อยละ20-40%ของพื้นที่ค่ะแต่ประมาณวันที่11 กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น160-170%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะในช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์นี้นอกจากนี้ค่ะก็มีข้อมูลของพายุใต้ฝุ่นบาหวีค่ะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12 กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศจีนหรือประเทศไต้หวันนะคะแนะนำให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะพูดถึงสภาพอากาศแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดค่ะหากไม่ได้ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายก็ได้นำคำแนะนำจากทางกรมอนามัยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มจากการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้วเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารแล้วยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีกด้วยและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยผักและผลไม้ตามฤดูกาลค่ะที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการเดินเร็วหรือว่าการเดินออกกำลังกายค่ะวันละประมาณ30นาทีก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้และที่สำคัญค่ะคือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับวัยผู้ใหญ่ค่ะควรนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันสำหรับเด็กเล็กนะคะก็จะมีชั่วโมงการนอนที่ยาวนานกว่าผู้ใหญ่สักหน่อยเด็กเล็กก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ 9-11 ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้สูงอายุหลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเข้าวัยสูงอายุนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ควรนอนหลับพักผ่อนประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตก็อาจจะทำให้นอนหลับยากหรือว่าตื่นกลางดึก การเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ที่ไม่ควรเปลี่ยนนะคะก็คือชั่วโมงของการนอนคุณภาพของการนอนของผู้สูงอายุที่ลดลงเนี่ยทำให้หลายคนนอนไม่เพียงพอก็มีปัจจัยที่ทำให้ช่วงเวลาการนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพค่ะเช่นการงีบหลับในเวลากลางวันการนอนไม่เป็นเวลาหรือการเข้านอนเมื่อเวลานอนผ่านไปแล้วหรืออาจจะเป็นปัจจัยจากโรคต่างๆค่ะโรคประจำตัวหรืออาการปวดด้วยสาเหตุต่างๆความไม่สุขสบายของร่างกายก็เป็นปัญหาได้เช่นกันที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุมีคุณภาพลดลงอย่างไรก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราพักรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกของเราค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ายิ่งโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ก็จะหนาวแต่ความจริงค่ะวันนี้7กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ด้วยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลฟีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
2: ครับหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงก่อนเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ6-12ปีใช้อย่างมีจังหวะจับโคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยคือง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้ยังปลอดภัยค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นผลงานจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเพลงเพราะๆนะคะช่วยเติมเต็มความสดชื่นก่อนที่เราจะกลับมาเติมเต็มกันในสาระความรู้ที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงนี้เวลาที่เรามองท้องฟ้าในแต่ละวันเห็นดวงดาวกันหรือเปล่าคะโลกของเราซึ่งกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นในแต่ละช่วงของปีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันค่ะตอนที่สมัยเราเรียนเราอาจจะเคยเห็นภาพวงโคจรของโลกแต่ว่าวงโคจรของโลกนะคะไม่ได้เป็นวงกลมแต่ว่าเป็นวงรีค่ะก็ทำให้มีช่วงที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แล้วก็มีช่วงที่โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดและบังเอิญว่าวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมเป็นวันที่โลกของเราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีและแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่ะแต่หลายประเทศก็ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนขณะที่ในประเทศไทยก็เผชิญกับฤดูฝนสำหรับในปี2569นี้ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่าโลกจะเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมโดยมีระยะห่างประมาณ152ล้านกิโลเมตรแต่อยู่ใกล้อย่างนี้ก็ใช่ว่าโลกจะเย็นลงนะคะเพราะว่าฤดูกาลบนโลกไม่ได้เกิดจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แต่เกิดจากแกนโลกที่เอียงค่ะเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีความเอียงของแกนโลกนี่เองค่ะที่ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับแสงอาทิตย์ในมุมที่แตกต่างกันรวมถึงได้รับแสงเป็นระยะเวลาที่ไม่เท่ากันก็ส่งผลให้อุณหภูมิความยาวของช่วงกลางวันกลางคืนตลอดจนฤดูกาลของแต่ละซีกโลกแตกต่างกันออกไปค่ะในช่วงเวลานี้ซีกโลกเหนือกำลังหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากกว่าจึงได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานกว่าปกติค่ะหลายประเทศในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีก็ตามค่ะส่วนทางซีกโลกใต้ค่ะจะได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าก็จะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวค่ะและประเทศไทยของเรานั้นนะคะแม้จะอยู่ในซีกโลกเหนือแต่ว่าตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนดังนั้นการแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยค่ะไม่ได้อาศัยตำแหน่งของโลกที่อยู่ใกล้หรือไกลดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่อยู่กับอิทธิพลของกระแสลมมรสุมค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกค่ะคุณผู้ฟังคะจักรวาลที่อยู่เหนือศีรษะของเราก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาอีกมากมายค่ะหลายเรื่องก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดฤดูกาลการเพาะปลูกการเดินเรือหรือถ่ายทอดเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาและเมื่อพูดถึงดวงดาวและเรื่องเล่านะคะก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันที่7เดือน7ทั้งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเทศกาลแห่งความรักเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามตำนานเรื่องเล่าของเทศกาลทานามาตะหรือเทศกาลดวงดาวของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเบื้องหลังนะคะมีตำนานความรักอันน่าประทับใจของดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาติดตามตำนานแห่งความรักด้วยกันในช่วงหน้า

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพ

0: นมากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
1: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนต์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราเขาเรียกเดโมคราไทส์ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะ7เดือน7นะคะเราก็มีตำนานความรักของดวงดาวมาเล่าให้ฟังกันค่ะทางฝั่งของประเทศจีนหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังเรื่องของสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวกันมาบ้างแล้วที่ว่าจะมีเพียงหนึ่งวันในรอบปีค่ะที่ทั้งสองจะได้พบกันบนสะพานแห่งดวงดาวข้ามทางช้างเผือกส่วนตำนานทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าทานะบาตะหรือเทศกาลแห่งดวงดาวค่ะก็มีพื้นฐานมาจากนิทานของจีนเรื่องเจ็ดนางฟ้าและก็ได้รับการเล่าขานในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกค่ะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะคะซึ่งเรื่องเล่านี้ค่ะก็มีอยู่ว่ามีนางฟ้าองค์หนึ่งค่ะนามว่าโอริฮิเมะหรือเวกาเป็นลูกสาวของเทพผู้ครองสวรรค์เธองดงามขยันขันแข็งและเป็นที่เรื่องลือในหมู่เทพเรื่องฝีมือการทอผ้าที่งดงามวิจิตรหาตัวจับยากโอริฮิเมะทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดไปกับการทอผ้าจนแทบไม่ได้หยุดพักพระบิดาของเธอเห็นแบบนั้นก็ทั้งเป็นห่วงและก็สงสารค่ะไม่อยากให้ลูกสาวใช้ชีวิตอยู่กับการทอผ้าเพียงอย่างเดียวจึงจัดพิธีเลือกคู่ครองให้กับโอริฮิเมะได้พบกับผู้ที่จะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตในพิธีเลือกคู่มีชายหนุ่มมากมายให้โอริฮิเมะได้เลือกสรรค่ะแต่ชายหนุ่มที่โอริฮิเมะถูกใจกลับเป็นเพียงชายเลี้ยงวัวธรรมดานามว่าฮิโกโบชิหรืออันแต่ทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตาเมื่อเทพผู้เป็นบิดาเห็นว่าทั้งสองถูกตาต้องใจกันจึงจัดให้ทั้งสองแต่งงานกันสมดังใจปรารถนาค่ะแต่ทว่าก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งสองก็ลุ่มหลงอยู่ในความรักจนไม่ได้ทำงานทำการค่ะโอริฮิเมะไม่ยอมกลับไปทอผ้าดังเดิมส่วนฮิโกโบชิก็ละทิ้งวัวของตัวเองจนทำให้วัวเดินเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์ก่อความเดือดร้อนแก่เหล่าเทพอย่างมากเมื่อพระบิดาของโอริฮิเมะทราบเรื่องก็โกรธและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงลงโทษทั้งสองให้แยกจากกันโดยเนรมิตแม่น้ำทางช้างเผือกขึ้นมากว้างกั้นไม่ให้ทั้งคู่ได้พบกันค่ะเมื่อทั้งสองต้องแยกจากกันโอริฮิเมะก็เศร้าโศกเสียใจจนไม่อาจทอผ้าได้สวยงามดังเดิมความหดหู่ไร้ชีวิตชีวาของเธอก็ทำให้พระบิดาเกิดความสงสารจึงยอมใจอ่อนแล้วก็อนุญาตให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิได้กลับมาพบกันปีละ1ครั้งในวันที่7เดือน7ของทุกปีค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อพบกันแล้วทั้งสองต้องกลับไปทำงานอย่างขยันขันแข็งดังเดิมไม่ละเลยหน้าที่เพราะมัวหลงอยู่ในความรักอีกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถึงเวลาที่มาพบกันทั้งสองไม่อาจข้ามทางช้างเผือกไปหากันได้ทำได้เพียงยืนมองหน้ากันจากคนละฟากฝั่งของทางช้างเผือกฝูงนกกางเขนที่บินผ่านมาค่ะเห็นทั้งสองยืนโศกเศร้าจึงไถ่ถามสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อฝูงนกกางเขนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจพากันต่อตัวเรียงกันเป็นสะพานนกกางเขนทำให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิสามารถข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้อีกครั้งและเหล่านกกางเขนต่างสัญญาว่าจะกลับมาเป็นสะพานให้ทั้งสองได้ข้ามมาพบกันในวันที่7เดือน7ของทุกปียกเว้นในปีที่มีฝนตกเพราะสายฝนทำให้ฝูงนกไม่สามารถบินมาสร้างสะพานได้ในปีที่ฝนตกนั้นทั้งสองจะต้องเฝ้ารอการพบกันต่อไปอีก1ปีก็เป็นตำนานจากทางฝั่งของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเก็บความรู้จากกลุ่มดวงดาวในวันที่7เดือน7นะคะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเราจะมองเห็นทางช้างเผือกขั้นกลางอยู่ระหว่างดาวเวกาในกลุ่มดาวพินกับดาวอันตราในกลุ่มดาวนกอินทรีขณะเดียวกันค่ะเราจะได้เห็นดาวเดเนฟในกลุ่มดาวหงอยู่ตรงกลางทางช้างเผือกทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้ดาวทั้งสองดวงได้พบกันนอกจากนี้ค่ะหากสังเกตเห็นดาวเดเนฟแล้วไล่สายตาตามแนวทางช้างเผือกลงไปทางดาวอันบิลิโอผ่านกลุ่มดาวหงมุ่งสู่กลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนูก็จะเจอตำแหน่งใจกลางทางช้างเผือกค่ะซึ่งมีดาวฤกษ์และวัตถุบนท้องฟ้าอยู่อย่างหนาแน่นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากอยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทไร้แสงรบกวนจะมีลักษณะคล้ายแถบเมฆพาดผ่านบนท้องฟ้าสวยงามมากทีเดียวค่ะขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตที่เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และเทศกาลทานาบาตะค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสาระสารพันแล้วแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบริด้าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโกทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านเลโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮันัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรับทั้งโมซาลาโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา3นาฬิกาปุ๋ยพัชสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนมีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิตโรงเรียนวสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่ศรีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากเกล็ดแม่ศรีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่ศรีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

แผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มด้วยไพรพิสดาร

่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองไปของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้และครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟังสี่เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคลั่งอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีภุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นกลางอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกลดระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3/2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังปฏิรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
6: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทางนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ7-day confirmation test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมุดที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสันควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่คุณสุรพลโทนวดิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติคุณสุรพลโทนวนิชศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีโรวิจิตวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีโลหิตจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลง Sleepy Lagoon เพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง April Love

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Rememberเพลงที่2ค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุทธิ์คุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่3คุณลินจงบุญนาการินขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสลายไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชูเป็นชื่อเพลงนะคะคุณฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมตไตรเพลงที่2ชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชรา

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตัดนางคุณชรินนันทนครและคุณรวมทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและกฤษสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

เล่ากันก็เต็มชั่วโมงละเอาย่อๆตรงนี้ทุกฝั่งว่าทำไมธรรมะข้อนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เรื่องนี้เกี่ยวกับอุบาสกคนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าหัตถกะอุบาสกชื่อนี้หมายถึงว่ารับจากมือหัตถกะเนี่ยนะก็คือยักษ์ตัวนี้ที่ชื่ออาราวกะนี่จะกินเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระราชาตามคำมั่นสัญญาที่ให้กันเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเทศให้ฟังหนึ่งในจุดที่เทศให้ฟังนั้นมีเรื่องคารวะธรรมสี่ประการนี้ด้วยจนกระทั่งยักษ์นี่รักษาศีลห้าไม่กินไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นๆอีกจึงมอบเด็กนี้คืนให้พระพุทธเจ้าเด็กคนนี้ก็จึงตั้งชื่อว่าหัตถกะพระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นเอกเป็นยอดเป็นเอตตัคคะเลยในเรื่องของการสงเคราะห์ผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นท่านก็สงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุสี่ไงสังฆาวัตถุสี่จึงเป็นหัวข้อที่แตกออกมาจากเรื่องของคารวะธรรมสี่ประการนี้เองแตกออกมานั้นเพราะว่าเกิดด้วยการเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นคือหัตถกะอุบาสกคืออาราวกะยักษ์ธรรมบทนี้อยู่ตรงนี้ตัวอาราวกะยักษ์เนี่ยมีแผ่นทองแผ่นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ไว้คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยตัวฟังไปเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาศีลห้ามาโดยตลอดนะไม่ฆ่าชีวิตสัตว์ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นลูกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนเด็กๆแต่พอลูกโตขึ้นมาพ่อแม่ตายไปคือครอบครัวยักษ์นะท่านผู้ฟังครอบครัวยักษ์พอตายไปเสร็จปุ๊บตัวเองก็ไปเอาแผ่นทองที่พ่อแม่ให้กลัวลืมคาถาที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะจดเอาไว้คุยเรื่องอะไรกันน่ะก็คุยเรื่องการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ยังไงเป็นคาถาในการดำเนินชีวิตแล้วพอแกจดไว้แล้วก็เก็บอยู่ในบ้านยักษ์เนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าของก็จะเยอะถ้าเอาของเยอะแยะมากมายเก็บไว้จนกระทั่งลืมไปดูว่าลืมคำสั่งสอนที่คุณพ่อคุณแม่เรียนมาได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้ากัสสปะอุตส่าห์จดเอาไว้ในแผ่นทองโตขึ้นมาปุ๊บก็เลยมีนิสัยเบียดเบียนคนอื่นฆ่าสัตว์กินเนื้อมนุษย์พอมาเจอพระพุทธเจ้าโคดมของเราพยายามจะเอาชนะด้วยคำถามที่ตัวเองจำได้แต่คำถามแต่จำคำตอบไม่ได้พอได้ยินคำตอบซึ่งคำตอบนี้ก็จุดนี้แหละเรื่องของคารวะธรรมสี่ประการก็จึงทำให้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธาระลึกถึงตอนเด็กๆที่ตัวเองนั้นเป็นคนดีมีศีลก็จึงปรับตัวเองใหม่แก้ตัวเองใหม่ให้มีศีลห้าขึ้นมาจึงมอบเด็กที่ตัวเองจะกินเนื้อเป็นอาหารมอบคืนให้พระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของอุบาสกที่ชื่อว่าหัตถกะนี่เองเป็นเอตตัคคะในเรื่องของการสงเคราะห์ผู้อื่นหนึ่งในหมวดธรรมะที่ข่มจิตของอาราวกะอยากได้มันคือคารวะธรรมสี่ประการทั้งหมดเรามาดูในรายละเอียดแต่ละข้อกันไปเลยมีอะไรบ้างนะจริงนะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะคืออะไรทุกฝั่งสัจจะคือความจริงความจริงหมายถึงความตรงไปตรงมาข้างหน้าอย่างไรข้างหลังอย่างนั้นต่อหน้ายังไงรับหลังก็เหมือนกันพูดยังไงความคิดก็เป็นอย่างนั้นไอ้คือแบบตรงไปตรงมาไม่มีแบบว่าคลื่นใต้น้ำยักยอกลับหลังคุยกันตามความเป็นจริงมีลักษณะหนึ่งที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะคือถ้าบอกว่าเราไม่ชอบคนนี้เป็นต้นนะเราไม่ชอบคนนี้เราต้องมีสัจจะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดไปตรงๆเลยว่าเราไม่ชอบมันไม่ชอบเพราะอะไรเราเกิดคิดไม่ดียังไงเราก็เลยพูดไปคิดว่าเนี่ยจะเป็นสัจจะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้น

0: ันนี้เข้าใจผิดเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราไม่ชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความโกรธมีความคับแค้นใจความขัดเคืองใจเราขัดเคืองใจเนี่ยนะคือมันเป็นโทสะนะโทสะอยู่ในจิตและเราก็จะพูดคำที่เป็นโทสะเช่นด่าว่านะด่าว่าพูดแบบให้ทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจเป็นหอกปากแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ตรงกันโอ้นี่ผิดนะผิดเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าปากเรามันยังไม่ใช่ทำไม่ดีอ่ะยังไม่ได้เป็นหอกทิ่มแทงเขาเราผิดแค่การกระทำทางใจนะใจผิดนี่หมายความว่าเราโกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจเขาเนี่ยผิดแล้วใจผิดแล้ววาจายังจะผิดตามไปด้วยแล้วยังจะให้มือแขนชี้หน้าด่าลงมือลงไม้ทุบตีกันผิดไปอีกต่ออีกโอ้นี่คือทั้งใจวาจากายเลยนะผิดอ่ะไม่ได้หมายความว่าให้วาจาให้กายผิดตามที่ใจมันผิดในที่นี้เราจะต้องปรับจิตปรับใจให้มันตรงทางคือตรงตามมรรคแปดให้มันตรงทางนี่คือไม่ไปตามกิเลสไม่ไปตามความโกรธอย่าโกรธอย่าขัดเคืองอย่าไม่พอใจแต่เราต้องปรับจิตอย่างนี้ทีนี้พอเราปรับจิตให้ตามวาจาได้ทำไมของมาตามวาจาเราพูดดีๆแล้วจิตใจเราปรับให้ดีทีนี้พอจิตใจเราปรับดีแล้ววาจากายมันก็ตรงต่อไปได้ทุกฝั่งในการแทนที่จะด่าว่าใช้หอกปากทิ่มแทงพูดกันแน่กันแหนเสียดสีด่าทอการพูดเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่สมมติคุณไม่พอใจเรื่องนี้แต่คุณเอาความโกรธไว้ความโกรธออกไปแล้วเราพูดกันเนี่ยจะเป็นการทำความเข้าใจกันเฮ้ยสิ่งนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นการพูดอย่างนี้นะทุกฝั่งคือไม่ได้ประกอบด้วยกิเลสถูกปะไม่ได้เป็นคำด่าว่าเป็นหอกปากทิ่มแทงเออมันดีเป็นตรงกับจิตตรงกับใจเพราะว่าจิตใจเราปรับให้ไม่มีความขัดเคืองใจแล้ววาจาให้มันก็ปรับตามจิตได้ถ้าจิตเราปรับให้มันตรงสัจจะยังหมายถึง integrity ท่านผู้ฟังคือความตรงกันอัลไลน์กันเป็นแนวเดียวกันของทั้งกายวาจาใจถ้าใจผิดต้องปรับใจถ้าวาจาผิดต้องปรับวาจาถ้ากายผิดต้องปรับกายให้มันมาตรงกับอะไรตรงกับมรรคแปดตรงกับทางที่จะไปสู่นิพพานชัดๆจึงหมายถึงจุดนี้ด้วยให้ตรงกันแล้วการตรงกันนั้นก็ตรงกับมรรคแปดชัดๆจึงหมายถึงอริยสัจด้วยท่านผู้ฟังในความหมายเบื้องลึกเบื้องสูงไปเลยอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเราจะเอาความจริงอันประเสริฐนี้ที่จะทำให้เราไปตามทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นั่นคือประการที่หนึ่งในข้อของสัจจะชีวิตนี้ต้องมีความจริงแบบนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรตรงอะไรไม่ตรงเรารู้จักที่จะแยกแยะในความเข้าใจเรื่องสัจจะบางทีเราเจอสิ่งที่เป็นเท็จบ้างเป็นเท็จนี่คือไม่ตรงทางเป็นเท็จนี่คือไม่ใช่ความจริงเป็นเท็จนี่คือความหลอกลวงอย่างที่ข้าพเจ้าว่าเราว่าถ้าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตบางทีเราก็ไม่เจอในความเข้าใจข้อนี้มันเป็นเท็จแต่ความจริงคือเราจะเจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างความจริงคือเราจะเจอกับคนที่ดีบ้างคนไม่ดีบ้างความจริงคือเราจะเจอกับสถานการณ์ที่ชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความจริงเป็นอย่างนี้นี่คือสัจจะความจริงแล้วถ้าคุณแยกแยะไม่ได้คุณก็ไม่รู้ความจริงอีกแยกแยะระหว่างชั่วกับดีไม่ได้แยกแยะระหว่างกุศลกับอกุศลไม่ได้คือคุณไม่รู้ความจริงความจริงที่บอกว่าเป็นอริยสัจมันจึงเป็นปัญญาด้วยไงท่านผู้ฟังเป็นปัญญาที่คุณจะรู้ความจริงได้ว่าอะไรมันแบบแยกแยะระหว่างของปลอมความชั่วอกุศลมันเป็นของปลอมเป็นทางผิดกุศลความดีนั่นเป็นทางถูกทางถูกนี่คือนี่เป็นความจริงตรงนี้สำคัญมากในทุกวันพระพุทธเจ้าจึงเอามาไว้ข้อแรกเลยเพราะมันเป็นปัญญา ท่านฟังต้องเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งนะคำพูดคำเดียวของพระพุทธเจ้าในคาถาเนี่ยมันลึกล้ำความจริงคือปัญญาสัจจะไม่ใช่แค่ว่าพูดคำจริงเฉยพูดคำจริงมันคือเรื่องแค่วาจาแต่ใจก็ต้องจริงจริงต่ออะไรจริงต่อความจริงจริงๆความจริงในที่นี้คือกุศลอกุศลเราต้องรู้ต้องแยกได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจที่เราต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรนั่นคือปัญญาเองนี่คือในประการที่หนึ่งทุกฝั่งเรื่องของสัจจะเห็นคำนี้เราต้องเข้าใจลึกซึ้งอย่างนี้ข้อที่สองคำว่าธรรมะต่อทหารหมอมาสละอักคำนี้แปลว่าการข่มบังคับใจหรือว่าการฝึกนิสัยการปรับตัวการรู้จักควบคุมจิตใจการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าการปรับปรุงตรงนี้การแก้ไขตรงนี้คือหลังจากที่เรารู้ความจริงแล้วทุกฝั่งว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรารู้แล้วเราแก้ไขทุกฝั่งเห็นตัวอย่างที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่ว่าสมมติเราไม่พอใจคนนี้ความโกรธเกิดขึ้นโกรธนี่มันไม่จริงนะไม่จริงคือมันไม่ได้เป็นสัจจานะหมายความว่ามันไม่ได้เป็นทางดีที่จะให้เราก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับจิตของเราให้ไม่โกรธเพื่อที่ให้วาจาพูดออกไปแล้วมันไม่เป็นอกุศลคุณจะปรับจิตปรับวาจาปรับกายให้มันมาตรงทางต้องฝึกฝนต้องข่มบังคับคำนี้จะมีการนำไปใช้ในเรื่องของการฝึกสัตว์เลี้ยงด้วยทุกฝั่งสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาใช้งานเช่นช้างมีกำลังมากจะมาใช้ยกของจะใช้เดินทางโอ้ถ้าสั่งบังคับไม่ได้ว่าย่อต้องยกต้องอะไรงี้ใช้งานไม่ได้ทุกฝั่งเขาจึงต้องฝึกช้างฝึกม้าม้านี่ก็รวดเร็วเดินทางได้คล่องแคล่วแต่ถ้าจะสั่งบังคับซ้ายขวาหยุดเดินหน้าไม่ได้โอ้ใช้งานไม่ได้ก็จึงต้องฝึกม้าฝึกช้างก็ฝึกแบบหนึ่งฝึกม้าก็ฝึกแบบหนึ่งยังมีโคด้วยทั้งวันโคคือกระบือโคหรือควายเนี่ยแหละสัตว์เลี้ยงที่เขาไว้ไถนาโคนี่ก็ไว้ลากเข็นลากเกวียนไถนาลากจูงต่างๆนี่โคนี่ทำได้ดีกำลังมันมากความเร็วอาจจะน้อยแต่เราต้องการกำลังใช้โคได้ใช้ช้างบางทีมันใหญ่ไปเอาโคนี่ขนาดกระทัดรัดกำลังดีก็เหมาะสมอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะบอกว่าไอ้หยุดเดินหน้าเอารับแอกรับคานรับของมันสลัดออกมันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้มันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงต้องฝึกโคด้วยการฝึกโคฝึกม้าฝึกช้างพวกนี้ใช้คำว่าธรรมะเลยคือต้องมาข่มมันต้องปรับมันไอ้ตรงที่มันโผล่มาไม่ดีเป็นความพยศความเสพติดที่ร้อนเนี่ยต้องปรับมันต้องแก้มันมาฟังนึกถึงช้างนึกถึงม้านึกถึงโคบางคนอาจจะนึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาสัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ได้สัตว์เลี้ยงคือหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนี่นะบางคนเลี้ยงแมวหลายตัวเลี้ยงหมาหลายตัวจะรู้ว่ามันก็มีบุคลิกของมันสัตว์แต่ละตัวละตัวหมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบุคลิกมันไม่เหมือนกันบางตัวดีฝึกได้บางตัวฝึกไม่ได้ข้อนี้บางตัวต้องฝึกยากหน่อยบางตัวฝึกง่ายหน่อยจะให้เข้าไปเข้าห้องน้ำอย่างแมวเนี้ยต้องฝึกเขานะไอการข่มเขาเนี้ยจากนิสัยที่ไม่ดีข่มออกมานี่คือธรรมะฝึกนิสัยใหม่แมวเนี่ยจับเขาไปเข้าห้องน้ำสองสามครั้งเดี๋ยวเขาเข้าไปเองแต่ต้องทำให้เขาดูต้องฝึกให้ดูต้องทำให้เห็นการฝึกสัตว์พวกเนี้ยมันต้องทำให้เห็นถ้าเห็นตัวอย่างไม่ดีมันก็ทำไม่ดีนะก็มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงช้างช้างนี่มีลักษณะสง่างามมากเลยแต่เดินขากระเพกโถเสียอยู่อย่างเดียว ต้องดูไปดูมาที่เดินขากระเพกนี่เพราะอะไรเพราะว่าควานช้างขากระเพกเขาก็เดินกระเพกกระเพกนี่ช้างเห็นก็เลยทำตามต้องผมเปลี่ยนควานช้างใหม่ให้ไปอยู่ควานช้างที่เดินตรงๆมันก็เดินตรงขึ้นมาได้ก็ไปทำตัวอย่างให้เห็นไม่ต้องพูดถึงช้างหรอกท่านผู้ฟังเอาลูกเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่มีลูกอ่ะเวลาเราพูดอะไรทำอะไรนี่เด็กมันดูนะดูเสร็จแล้วเป็นไงมันเรียนแบบไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะท่าทางดูจากไหนใครเป็นต้นแบบมันเรียนแบบได้ดีนี่คือการฝึกฝนท่านผู้ฟังคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจะหมายถึงการภาวนาท่านผู้ฟังภาวนาก็คือการพัฒนาเรื่องภาวนามาจากคำว่าภาวิตาคือหมายถึงการทำให้เจริญแต่แปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือการพัฒนาคุณจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการฝึกฝนการฝึกบางอย่างก็ต้องใช้วิธีรุนแรงการฝึกบางครั้งก็ใช้วิธีละมุนละม่อมเป็นอย่างที่นายเกสีคนฝึกม้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงเหมือนกันนะผู้ฟังว่าการฝึกในพระพุทธศาสนานี่บางทีต้องละมุนละม่อมบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงวิธีรุนแรงของพระพุทธเจ้าคือการชี้ให้เห็นโทษว่าสิ่งนี้ที่ว่าไม่ดีเป็นอกุศลไม่ควรทำเนี่ยนะเรารู้มาแล้วจากตรงสัจจานี่ถ้าทำเนี่ยมันจะมีโทษอย่างนี้นี่คือให้เห็นความรุนแรงของสิ่งที่ว่าถ้าเราทำไปแล้วไม่ดียังไงส่วนวิธีละมุนละม่อมคือชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศลควรทำไม่ควรเว้นที่เรารู้แล้วจากตรงที่มีสัจจานี่นะถ้าทำแล้วมันจะมีอานิสงส์มีประโยชน์มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการฝึกแบบละมุนละม่อมในการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนจากตรงไม่ดีมาเป็นที่ดีบางทีมันยากนี่มันต้องแบบฝึกมันต้องฝืนตรงนี้คือธรรมะคือการข่มบังคับใจการดัดนิสัยของตัวเองทุกวันนะท่านฟังเราทำตรงไหนไม่ดีเราแก้ตรงไหนไม่ดีเราปรับปรุงเอาทุกวันวันละแค่หนึ่งอย่างเอาทุกวันวันละหนึ่งอย่างสองวันเป็นสองอย่างเจ็ดวันเป็นเจ็ดอย่างหนึ่งปีเป็นสามร้อยกว่าอย่างนะดูฟังสิบปีมันสามสี่พันนู่นนะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาความดีของเราอย่าไปด้อยค่าความดีแม้แค่นิดเดียวที่ว่านิดหน่อยไม่ดีไม่เป็นไรแต่การฝึกข่มบังคับนี่ท่านผู้ฟังมันจะทำให้มีผลมากขึ้นมาได้มันเป็นความเสียดายท่านผู้ฟังท่านเคยเตือนไว้พระพุทธเจ้าพูดถึงช้างหรือม้าที่ว่าน่าจะฝึกได้แต่ยังฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนนี่แหมเสียดายไม่แต่ว่าถ้าฝึกเสร็จแล้วแล้วใช้งานได้ดีอื้อหือดีมากช้างตัวนี้ม้าตัวนี้มันเปรียบเทียบมากับคนเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมเนี่ยฝึกได้ทุกคนคือต่อให้ไม่ได้ฟังประจำก็ตามคือคนที่ฝึกไม่ได้ก่อนคือใครก่อนคือคนที่ทำอนันตริยกรรมแล้วหมายถึงคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดไปแล้วเนี่ยพวกนี้ฝึกไม่ได้จะมาฝึกก็จะไม่ได้ต่อให้พยายามฝึกแค่ไหนก็ไม่ได้ต้องไปกลับตัวในอเวจีมหานรกก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกแต่คนที่ถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมในชาติปัจจุบันนี้หรือเคยอาจจะทำมาแล้วแล้วก็หลุดพ้นมาแล้วผ่านรับกรรมมาแล้วตอนนี้ฝึกได้ทุกคนฟันธงให้ฝึกได้แล้วได้ผลดีออกมาแน่นอนดีขึ้นทุกคนดีขึ้นจนถึงระดับไหนระดับที่ท่านบอกเอาไว้ก็ดูเรื่องของความทุกข์ที่มันจะหลุดพ้นออกไปถ้าพ้นทุกข์น้อยที่สุดนั่นคือโสดาบัน แต่ว่าน้อยที่สุดนี่ก็เยอะแล้วนะทุกฝั่งเพราะว่าความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยเทียบกับที่เหลืออยู่คือเศษดินที่ติดปลายเล็บความทุกข์เนี่ยมันพ้นออกไปมากเหลืออยู่นิดเดียวนี่คือน้อยที่สุดนะทุกฝั่งคือโสดาบันถัดขึ้นมาก็เป็นสักทาคามีอนาคามีจนกระทั่งดีที่สุดนี่คือเป็นพระอรหันต์คุณสามารถบรรลุได้ทุกวันระดับพ้นจากความทุกข์เนี่ยมาเป็นตัวเกณฑ์วัดก็ได้หรือสำหรับคนที่เป็นโพธิสัตว์อาจจะเป็นโพธิสัตว์ในชาติต่อๆไปเขาก็ยังดีขึ้นมาได้มีคุณธรรมอื่นๆที่จะบำเพ็ญบารมีมีความแก่กล้าขึ้นสำหรับเป็นโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอนุโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์หรือว่าสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็ตามพวกนี้ฝึกได้หมดฝึกเปลี่ยนแปลงจากเป็นมาดีเป็นกุศลได้จนถึงเกณฑ์ต่างๆได้แต่เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้เมื่อสักครู่คืออนุพุทโธอนุพุทโธก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ฝึกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่มันจะอยู่ข้อต่อๆไปด้วยนะคือเรื่องขันติเรื่องจาคะแล้วถ้าเรามีการบ่มอินทรีย์อาศัยปัจจัยเหล่านั้นการบรรลุธรรมเนี่ยทุกฝั่งคือถ้าเกณฑ์ยาวไปเลยเนี่ยนะบางคนนี่ก็ข้ามภพข้ามชาติละเป็นอสงไขยแต่กรณีของความเป็นพระพุทธเจ้าในเกณฑ์ที่ท่านได้ไว้เนี่ยจะมี4อสงไขยแสนมหากาบหรือก่อนนั้นที่ยังไม่พยากรณ์อีก20นี่นี่คือพระพุทธเจ้าถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลดมาเหลือ2อสงไขยถ้าเป็นเอตัตถคะเป็นอัครสาวกชั้นเลิศก็เหลือ1อสงไขยความยาวนานนะระหว่างมันยาวนะอสงไขย1เนี่ยนําไม่ได้เลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้นําเรื่องของอนัมมัตถคะหมายนําฟังในช่วงกลางพระสูตรเทียบความยาวของ1กับเนี่ยมันนานเท่าไหร่อสงไขยมันนานไปกว่านั้นอีกคําฟังอย่างไรก็ตามที่ว่า1อสงไขย1อสงไขยเนี่ยนี่คือสำหรับอัครสาวกหมายถึงสาวกที่ชั้นเลิศๆที่จะตามพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้าเป็นอนุพุทโธทั่วไปที่ไม่ได้ว่าต้องเป็นสีติมหาสาวก80เนี่ยเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยนะท่านเคยบอกไว้ว่า7ปีพระเจ้าในชาตินี้นะ7ปีแต่ถ้าทำจริงๆเลยจริงๆเนี่ย7ปีก็อาจจะไม่ถึงก็ได้อัน1ปีก็ยังมีผู้ที่บรรลุได้ใน1ปีมีแต่ถ้าทำจริงๆเลยจริงๆเลยนะการฝึกฝนเนี่ยเอา7เดือนก็ได้อยู่นะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีก็ได้7เดือนนี่มีอยู่ที่เขาทำแล้วเขาได้ถ้าทำจริงๆทีนี้ถ้าทำจริงๆจริงๆเลยฝึกฝนแบบเต็มที่เลยข่มบังคับใจอะไรไม่ดีแก้ไขเนี่ย7วันก็มีนะ7วันจาก7เดือนนี่ไม่ใช่แล้วพวกที่บรรลุภายใน7วันนี่ก็มีถ้าทำจริงๆจริงๆเนี่ยอย่าว่า7วันเลยเอาจริงๆเลยเนี่ย5วัน3วัน1วันหรือบอกคืนนี้บรรลุพรุ่งนี้บอกวันนี้บรรลุตอนกลางคืนหรือบอกตอนนี้บรรลุตอนนี้ทำจริงๆก็มีนี่คือท่านให้เกณฑ์ในเรื่องของเวลาในการฝึกฝนเอาไว้นะทุกฝั่งว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราทำขอให้ทำขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเราดีขึ้นมาได้แน่นอนถึงจุดถึงเกณฑ์มันก็ค่อยเป็นไปไปในประการที่สองเรื่องของการข่มบังคับใจคือธรรมะการฝึกฝนส่วนประการที่สามก็จะเกี่ยวข้องกันทุกฝั่งนั่นคือขันติหมายถึงความอดทนอดทนไม่ใช่เก็บกดอยากจะพูดประเด็นนี้ก่อนบางคนคิดว่าแบบฉันต้องอดทนอยู่กับไอ้หมอนี่ไอ้คนนี้เป็นท็อกซิกในที่ทำงานในครอบครัวในกลุ่มนี้ตัวตึงเลยเนี่ยต้องเรียกหมอนวดมานวดให้มันหย่อนบ้างไปนวดแล้วพอเราอยู่กับคนประเภทนี้เราก็เก็บอารมณ์โกรธเอาไว้แบบไม่พอใจก็ท่านบอกว่าให้มีสัจจะงั้นปากเราอย่าด่าก็เลยเอาเงียบๆไว้แต่ว่าจิตใจก็เลยครุขุ่นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขันตินะท่านผู้ฟัง ันนี้เรียกเก็บกดเก็บกดกับขันติเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยขันติคืออะไรก่อนตัมบวังคือลักษณะที่เราทนได้อยู่ได้พระพุทธเจ้าเคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่าอดทนคือทุกสิ่งเล่มนั้นเนี่ยอธิบายไว้อย่างดีเลยตัมบวังที่เคยนำมาแจกให้ในช่วงปีก่อนๆ นู้นนะหนึ่งในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความอดทนนี่คือลักษณะที่เราอยู่ในที่ที่มันมีภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามอันนี้ที่นี่จะเจาะมาในภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วกันเช่นเราเจอคนท็อกซิกนี้เป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยทนได้นี่ทนนี่คือไม่ให้จิตเราไปทางอกุศลต่อให้อยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ตามอกุศลนี่มีอะไรบ้างหรือสิ่งที่พอใจด้วยนะอกุศลมีอะไรบ้างมันมี3ทางสมมติเราอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจละแล้วเราจิตมันออกไปทางอกุศลคือไม่พอใจเกลียดโกรธขับแค้นนี่คือคุณไม่ได้อดทนละจิตคุณออกไปทางอกุศลพอจิตออกไปอย่างนี้บางทีมันก็เลยไปหาอะไรกินดีกว่าคือความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องคนอย่างเดียวบางทีเรื่องของเรื่องงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรัฐบาลเรื่องอากาศเรื่องดินฟ้าโอ้ยจิปาถัดพอไม่พอใจแล้วโกรธขัดเคืองแล้วนี่ก็ไม่ได้อดทนใช่ไหมจิตมันหลุดออกไปทางอกุศลนะคือความโกรธความขับแค้นก็เลยไปหาอะไรที่มันจะแบบว่าให้ชุ่มชื่นใจแล้วก็กินบ้างเที่ยวบ้างเล่นโซเชียลบ้างไถฟีดบ้างเขี่ยมือถือเล่นเกมอะไรที่มันใช้มันเพลินๆบันเทิงไปนี่ไม่ได้อดทนอีกนี่ออกไปทางกามอีกพอจิตของเราจะมาฟังไม่ได้มีขันติมันไหลออกไปทางไม่พอใจนั่นคือปฏิฆานุสัยเกิดแล้วปฏิฆานุสัยนี่คือกิเลสนั่นเองนะกิเลสในทางปฏิฆาความขัดเคืองปฏิฆาแปลว่าขัดเคืองกิเลสพวกนี้ออกมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มจิตเราเนี่ยเศร้าหมองลงเพราะว่าอสบะหมายถึงการที่มันจะมาหุ้มจิตให้จิตเราเนี่ยมีความขัดเคืองเวลามีการตอบสนองอะไรในภายหลังมันสร้างเป็นนิสัยแล้วเลยเป็นความขัดเคืองนี่คือไม่มีขันติทีนี้พอจิตเราออกไปทางเพลิดเพลินสนุกสนานก็จะแบบให้มันชุ่มชื่นใจบ้างอ่ะไม่ได้มาเครียดอยู่ตลอดเวลาไปกินบ้างกินแล้วเป็นไงกินก็กินหวานหวานกินแป้งแป้งกินอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดกินอะไรที่เป็นโปรเซสฟู้ดง่ายๆสะดวกสุขภาพแย่อีกหรือบางทีไปเขี่ยมือถือไถโซเชียลเล่นดูบุ๊กเฟซดูท็อปปิกมันเป็นการเอาโดปามีนห่วยๆเข้าไปในร่างกายให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานไปอันนี้ก็มีราคานุสัยเกิดขึ้นเป็นการสร้างนิสัยแบบใหม่ที่ไม่เข้าท่าเลยทำให้เราแบบมีบุคลิกที่แย่หลังก็โขงคอก็ตกความสัมพันธ์ยังแย่ลงเพราะว่าไปเขี่ยแต่มือถืออุปนิสัยใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นราคานุสัยนุสัยนะต้องฟังหมายถึงสิ่งนอนเนื่องที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวจิตนิสัยที่ไม่ดีในการที่จะน้อมไปในทางราคะก็เกิดขึ้นอีกพอเราไม่ได้อดทนจิตไหลออกไปทางโทสะมีปฏิกานุสัยพอเราไม่อดทนจิตไหลออกไปทางหาความสุขมันก็เป็นราคานุสัยเรายิ่งไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เป็นอวิชชานุสัยอวิชชาคือความไม่รู้อนุสัยคือเรื่องน้องเนื่องที่อยู่ในจิตมันก็ครอบงำจิตเข้าไปอีกนี่คือไม่มีขันติเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะจิตไหลออกไปทางอกุศลทั้งสิ้นเลยก็พอเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจจิตมันก็ออกไปอย่างนี้คือเป็นทั้งเก็บกดทั้งซื่อบื้อทั้งทำอะไรไม่เป็นทั้งเป็นไปในทางกามอีกอันนี้คือไม่มีขันตินั่นคือมันแตกออกแล้วเป็นขันแตกจิตแตกออกไปทางราคะโทสะโมหะไงแต่ขันติหมายถึงความที่คุณจะทนในที่นี้ภาษาไทยมันอาจจะกำกวมนะท่านผู้ฟังคือทำไมฉันต้องทนด้วยใช่ไหมฉันไม่ทนแล้วฉันก็ออกไปเลยอ่ะออกไปเลยก็คือราคะโทสะโมหะนี่อยากให้มันออกไปอย่างนั้นแต่ไม่ไงอดทนก่อนอดทนยังไงอ่ะอย่าให้จิตออกไปทางอกุศลทำยังไงนะต้องอยู่กับมันก่อนทำยังไงอีกต้องแยกแยะด้วย การที่เราจะต้องอยู่กับมันก่อนแล้วแยกแยะออกหาอะไรอ่ะหาความจริงไงท่านผู้ฟังสัจจะความจริงอยู่ตรงไหนสัจจะความจริงนี่คืออะไรนะคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเว้นอะไรทำอะไรดีไม่ดีอะไรเป็นกุศลอกุศลแยกแยะตรงนี้ต้องมีสตินะขันติจึงต้องประกอบด้วยสติด้วยสมมติภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบบึ้มแล้วเราก็แบบปริแตกเลยนี่คือขันแตกเลยไหมจะแตกออกมาเป็นคำพูดหรือจะแตกออกทางใจเป็นโทสะเป็นความขัดเคืองหยุดก่อนขันติอย่าเพิ่งแตกการที่เราต้องทนอยู่ตรงนี้แหละนั่นขันติกันแล้วตรงนั้นเลยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าขันตินะจะไม่ใช่คำว่าอดทนแล้วมันจะกำกวมใช้คำว่าขันติอยู่ตรงนั้นก่อนสติต้องมาเลยสติมาแล้วไงแยกแยะแยกอะไรเราไม่ได้ว่าจะแยกสิ่งของนั้นออกเป็นอะตอมออกเป็นสีขาวสีแดงไม่ใช่เราแยกอกุศลออกจากจิตของเราขันตินะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นใช่ไหมแล้วเราแยกออกโอ้นี่คือแค่การรับรู้การรับรู้เนี่ยคือวิญญาณเฉยไม่ได้มีความพอใจไม่พอใจอยู่ในนั้นแยกความพอใจไม่พอใจนี่คือไม่พอใจนั่นแหละออกจะแยกออกได้ไงมันต้องดูดิดูอยู่ให้มันชัดๆมันจะแยกออกได้ถ้าเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปื๊ดเลยเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกทุกฝั่งมันเร็วเกินไปคือจิตเราไปตามอกุศลแล้วจิตเนี่ยมันต้องมีที่อยู่มันต้องมีที่ไปเพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยที่ว่าถ้าช่วงที่คุณจะแยกอกุศลออกได้นี่แหละคือเวลาที่เราต้องอดทนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าเราแยกออกปึ้งเนี่ยอกุศลแบบไม่มีในจิตเราชิวเลยไม่ได้ว่าจะต้องทุกข์อะไรก็ร้อนก็ร้อนก็อยู่ได้ถูกด่าก็ถูกด่าก็อยู่ได้ขันติไม่ใช่โมหะนะเพราะอะไรนะเพราะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยตะกี้พูดถึงสติใช่ไหมสติเขาแยกแยะออกพึ่งเนี่ยเราจะต้องช่วงเวลาเนี่ยถ้าเร็วก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าช้าก็หลายวันหน่อยแต่บางคนอาจจะแบบว่ากว่าจะวางเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้สามวันนู่นน่ะเขาด่าเนี่ย3วันเราถึงจะค่อยแบบเย็นๆลงได้แต่ถ้าว่าช้ามากๆเลยเนี่ยก็อยู่กับความทุกข์นั้นน่ะอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ยังอดทนอยู่ได้ยังขันติอยู่ได้อันนี้ก็ดีใช่มั้ยเพราะว่าเขายังมีการพยายามสังเกตมีความเพียรมีสติได้ๆยังไม่ให้จิตมันออกไปในทางอกุศลแต่ถ้าแบบอยู่นานๆไปแล้วสติเราพลังลดลงแตกออกเนี่ยนะกลายเป็นเจ็บกดนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องทบทวนเหล่านั้นปล่อยวางไม่ได้บึ้มออกมาโอ้บางทีก็ครอบครัวแตกพังเหมือนกันเพราะนั้นขันติเนี่ยต้องมีสติแล้วใช่ไหมต้องมีปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่มาจากสัจจะตรงนี้สัจจะที่อยู่ในข้อแรกนั่นน่ะมาช่วยหนุนขันติในข้อนี้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นคนนี้ควรคบคนนี้ไม่ควรคบที่นี้ควรไปไม่ควรไปสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำเรารู้เนี่ยคือปัญญาแล้วมีภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจเราก็อยู่กับมันได้นี่คือขันติจิตอยู่ตรงไหนถ้ามีทุกขเวทนาทางกายจิตเขาจะไม่ได้ออกไปในทางที่ขัดเคืองขุ่นมัวไม่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ทนอยู่ได้ไงนี่คุณปล่อยวางในทางใจได้กายมันเจ็บอยู่อันนี้ธรรมดาเพราะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีน่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังป่วยจนกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกอ่ะถ่ายเป็นเลือดอ่ะถ่ายใส่กระโถนแล้วไปล้างเขาก็เปลี่ยนใบใหม่มาให้อย่างเงี้ยท่านก็เป็นจนพระอนุนีโอ้ยกย่องว่าท่านมีขันติมากเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมีมากแต่จิตของท่านเนี่ยไม่ได้ออกไปในทางที่แบบโกรธขัดเคืองไม่พอใจนั่นคือไม่เกิดปฏิกรณ์รู้ใจคือทนอยู่กับทุกขเวทนานั้นได้ต หรือไม่ได้ออกไปหาความสุขอย่างอื่นๆเช่นต้องไถโซเชียลต้องกินอาหารหรือไม่ออกไปในทางที่มีราคานุสัยแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจสถานการณ์ว่าโอเคฉันต้องอดทนอยู่ตรงนี้ไม่บ่นไม่ว่าจิตก็ไม่ออกไปในทางอวิชชานุสัยมีความไม่รู้ที่จะมาพอกพูนในจิตเพราะว่ามีความอดทนนะบุฟังอดทนจึงไม่ใช่เก็บกดแต่มีที่อยู่ให้จิตไม่ให้จิตมันออกไปในทางที่เป็นอกุศลเหล่านั้นการอยู่ตรงนั้นกับภาษาอย่างนั้นเข้าใจสถานการณ์คือมีวิชาหาความสุขอย่างอื่นแทนกามนั่นคือความสุขในภายในจิตใจมีเมตตาไม่โกรธไม่เคืองมีอุเบกขาได้นั่นคือขันติท่านผู้ฟังอุเบกขาทำให้จิตของเราไม่ออกไปในทางหาความขัดเคืองปฏิฆะมีความสุขในภายในจากสมาธิทำให้จิตของเราไม่ออกไปหาความสุขทางกามเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นวิชาความรู้นี่คือขันติเอามาใช้กับการเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจละหนึ่งยังสามารถใช้กับภาษาที่น่าพอใจก็ด้วยนะทุกฝันคือบางคนจะคิดว่าภาษาที่น่าพอใจเราไม่ต้องมีขันติอยู่ชิวๆสบายโน no, นั่นแตกแล้วแตกแล้วจิตแตกออกไปทางอะไรราคะไงกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเป็นราคะนุสัยเกิดแล้วผิดต้องมีขันติเพราะว่าถ้าจิตเราออกไปในทางเป็นอกุศลเราเกิดสิ่งนั้นมันหายไปเราจะเคืองทันทีเราจะให้จิตไม่ออกไปในทางนั้นต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของผัสสะที่น่าพอใจที่มากระทบก็มีสุขโอเคแต่สุขนี้ก็ไม่เที่ยงนะพอเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บจิตเนี่ยมีวิชาจิตจะไม่ออกไปในทางเกิดอวิชชานุสัยแล้วหาความสุขอย่างอื่นในภายในแดนจิตก็จะไม่ออกไปในทางราคานุสัยจากภาษาที่น่าพอใจเป็นตาเป็นหูมากระทบแต่ว่ามีความสุขในภายในเพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นๆหาความสุขนี้แทนจิตที่ไม่ออกไปในทางขัดเคืองก็เพราะมีขันติอดทนไว้อดทนอยู่กับภาษาที่น่าพอใจก็ได้อดทนอยู่กับภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ได้ขันตินี่คือตรงนี้ท่านผู้ฟังขันติทนทานไม่หวั่นไหวเข้มแข็งไม่ท้อถอยไม่แตกออกไปในทางที่เป็นอกุศลมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการฝึกฝนนะท่านฟังการฝึกฝนนี่ก็ต้องมีขันติอย่างอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นอย่างเช่นเรียนภาษาอย่างกับพระเจ้าเรียนภาษาบาลีบางศัพท์นี่ว่าไม่เข้าใจเลยแต่ต้องทนอยู่กับมันเพราะความเข้าใจมันจะอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เรายังไม่เข้าใจแต่คุณต้องทนอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งคุณทำได้ขึ้นมาเราฝึกทักษะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล่นดนตรีคุณจับไวโอลินขึ้นมาครั้งแรกคุณดีดนิ้วลงไปที่เปียโนครั้งแรกนี่มันเป็นเพลงหรือเปล่าล่ะไม่มันมือมันติดขัดขัดคอมันเก้เก้กลางๆจะต้องทนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกมันจะแตกแล้วทิ้งแล้วไม่เล่นแล้วแต่ว่าทนอยู่กับมันจนเราทำเป็นทนอยู่มันเราจนทำได้ในการฝึกฝนนี่มันจะต้องมีขันติไงดูฟังเพราะไอ้ตรงที่เราไม่เป็นความเป็นได้ความทำได้มันจะเกิดตรงนั้นหลักการเดียวกันดูฟังอะไรที่เรายังปล่อยวางไม่ได้อะไรที่เรายังไม่เข้าใจอะไรที่เรายังไม่รู้คุณจ่อกับมันอยู่คุณไม่รู้เลยคุณจ่อกับมันคุณยังปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมจ่อกับมันคุณยังไม่เข้าใจมันจ่อกับมันจอกมันเข้าไปมันทำไมเป็นอย่างนี้มันขันติขันติตั้งเอาไว้ไอ้ตรงจุดที่เราไม่รู้ด้วยปัญญาด้วยความเพียรด้วยใดๆที่เราสั่งสมมามันจะให้เกิดความรู้ขึ้นตรงนั้นมันจะให้เกิดความเข้าใจขึ้นตรงนั้นปัญญาบ่มความเพียรบารมีต่างๆมันจะไม่เกิดการปล่อยวางได้ตรงนั้นก็ต้องอื่นคุณปล่อยวางได้แล้วอ่ะก็ต้องเห็นคุณเข้าใจแล้วอ่ะก็ต้องเห็นคุณทำได้แล้วพอจะทำได้แล้วมันจะไปทำอะไรได้อีกมันก็อาจจะพัฒนาได้ตรงนั้นตรงนี้แต่คุณก็ต้องจ่อไปอยู่ดีตรงนี้จุดที่เราจะพัฒนาใช่ไหมหลักการเดียวกันดูว่าหลักการเดียวกันใช้ขันติตั้งใจอยู่ตรงนั้นไม่ท้อถอย จะทำความรู้ความเข้าใจใดๆการพัฒนาใดๆให้เกิดขึ้นได้นั่นคือประการที่3ถัดมาประการที่4นั่นคือเรื่องของจาคะหมายถึงการสละออกการให้การที่จะแบ่งปันคำนี้เขาจึงเอาไปใส่ในคำว่าบริจาคไงคือว่าบริจาคานี่ก็คือหมายถึงการให้สิ่งรอบๆอื่นๆนอกตัวเราก็บริจาคให้ในยะไว้2อย่างนะฟังคือบริจาครอบๆที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราก็ได้หรือสละออกในลักษณะที่เป็นทางจิตใจก็มีสละออกทางจิตใจนี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่นมาถ้าเราให้สิ่งของอันใดอันหนึ่งคนอื่นไปใช่ไหมคือให้ก็คือสละสิทธิ์ไปแล้วคือไม่ไปเอาคืนให้แล้วคือให้เลยให้ในทางจิตใจที่เป็นไปในทางนามนั่นคือการสละกิเลสนั่นเองตั้งหวังสละกิเลสเนี่ยคือการจาคะอย่างหนึ่งนะแต่ในยาไว้เพราะการที่เราฝึกบริจาคออกให้ออกสละออกจากสิ่งภายนอกเนี่ยนี่ไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ไม่เอาสละสละสละนี่เป็นของฉันอยู่ฉันสละออกมันก็จะเป็นพลังเป็นกล้ามเนื้อเป็นความเคยชินแบบหนึ่งที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราจะทำให้เวลาเราจะสละอะไรในช่องทางใจมันจะสละง่ายยกตัวอย่างเช่นอาวุธมีดปืนอย่างเงี้ยนะบางคนใช้เป็นฉันจะใช้กับคนนี้ฉันไม่ใช้ก็แล้วกันแต่ที่บอกเราจะใช้ปืนใช้มีดใช้ท่อนไม้เนี่ยไม่ใช้แล้วกันหยิบขึ้นมาแล้วจะหวดเข้าอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาสละออกนี่จาค่าอย่างหนึ่งนะหรือคำด่าก็ได้ครับสมมติคนเนี้ยทำให้เราไม่พอใจมากๆหรือมันทำไมเป็นอย่างนี้ขับรถปาดหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะจะเอาคำพูดเนี่ยออกมาปรารภบิดามารดาของเขาอย่างเงี้ยคือจะด่าพ่อด่าแม่เขาบ้างกันเถอะจะพูดเอาไว้นี่ปุ๊บไม่เอาแล้วกันสละออกสละออกได้นะสละพิจารณาคำพูดไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่หรือต่อมาอีกนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจกัลยาณมิตรเป็นคนเลี้ยงยากสละออกสละออกสละออกนี่คือจาคะนะตะบวกกำจัดความเห็นผิดละกิเลสคือการธรรมะเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสิ่งดีๆใช่ไหมเป็นการพัฒนาสิ่งดีๆแต่ถ้าเราพัฒนาสิ่งดีๆแล้วก็เอาสิ่งชั่วๆเก็บไว้อีกเพิ่มขึ้นอีกเอาไม่ได้ต้องจาคะออกธรรมะต้องมีจาคะด้วยสละออกสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราคือในยะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นอกจากการบริจาคให้สิ่งของใดๆแล้วด้วยยังรวมถึงในช่องทางใจธรรมะ4ประการนี้ท่านผู้ฟังคือกรวัสธรรมมีความหมายลึกซึ้งที่เป็นบทธรรมะทำให้จิตใจของคนที่กักขังปัดคิดเบียดเบียนอย่างอาระวกายะฟังแล้วนี่เกิดความซาบซึ้งเกิดความนุ่มนวลปล่อยได้อาวุธต่างๆที่ใช้วางลงมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่มีปลดล็อกได้มอบคืนชีวิตคืออัตถกาอุบาสกถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะข้อนี้ในการที่จะให้มีกรวัสธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
8: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบซูมมิทติ้งชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยธิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือ K9 ออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลอง ครบรอบ2ปีหมูเด้งภายในงาน Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
9: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้ง Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสตินโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันเช่นเคยวันพุธที่8กรกฎาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลายเรื่องใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานแล้วมาเติมเช้านี้ลดเกือบ3บาทเลยนะ2บาทกว่า
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: นะพี่น้อยแล้วก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไปเร่งที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการลดราคาน้ำมันเมื่อวานนี้แล้วพอจบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับลูกของท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทันทีเลยนะ
1: ทันทีเลยนะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานที่ฉันก็รอข่าวอยู่นะว่าเอ๊
0: ะ
1: ผลการประชุมจะอย่างไรแต่ก็สักประมาณ6โมงเย็นก็มีสายส่งมาแล้วล่ะว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็สรุปการตอนนี้ก็รอข่าวอย่างเป็นทางการที่แพร่หลายกันสักนิดนึงนะคะก็คือล่าสุดกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดราคาน้ำมันแล้วปั๊มสรุปปตท.กับบางจากปั๊มขายปลีกก็รับช่วงต่อไปลดราคาเช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบกัน
0: พี่พงษ์นเรศบอกว่าน้ำมันลงแล้วครับดีเลยทำให้ได้ถึงตอนที่น้ำมันจะขึ้นใช่ไหมกลางคืนสักไม่เกินสัก2ทุ่มเนี่ยก็รอประกาศกันผู้คนก็จะเตรียมไปเติมน้ำมันไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือลักษณะถ้าย้อนรอยกลับไปน้ำมันสถานการณ์คลี่คลายใช่ไหมคะในส่วนของการสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ใดๆในสถานการณ์โลกนะคะท่านนายกก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ประกาศเลยก็คือลักษณะตอนที่เหมือนมันจะขึ้นก็ประมาณนี้แหละพอมันจะลงก็ประมาณนี
1: ้คือถ้าย้อนกลับไปสักช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะมีวิกฤตเรื่องของพลังงานกัน
0: ค่ะ
1: เวลาน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยสักประมาณเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแล้วแต่ว่าในช่วงหลังจากที่มีวิกฤตทางด้านของพลังงานเนี่ยก็จะมีสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีการประกาศกันเกิดขึ้นมา
0: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็ลุ้นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ปีนี้ให้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะหลายเสียงก็ออกมาระบุว่าเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะมีโครงการโน่นนี่นั่นพอมีเสียงสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาค NGO เอกชนต่างๆก็ฟังเสียงประชาชนนะคะหลายคนก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจการทำงานนะคะในส่วนของราชการด้วยก็เรื่อง Early Retire อีกนะคะมีหลายเรื่องนะวันนี้มีที่จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะมาฟังผู้ชม8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8อีกไม่นานก็จะออกพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษาจะออกแล้ว
1: สิ้นเดือนก็จะเป็นมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง2วันติดคือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษา
0: ค่ะก่อนจะถึงวันนั้นก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้มาไล่เรียงกันนะคะขณะที่หลายๆท่านก็ตามข่าวไปกับเราทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระช่างเทคนิคของเราก็พี่สายชนนีสั่งนะคะแล้วเราก็ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันเรื่องดินฟ้าอากาศมาอัปเดตกันหน่อยเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะภาคเหนือแล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าทะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าทะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาว บาหวีนะบาวีนะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนรายงานอากาศเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ตามเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารทั่วไปหลายท่านก็บอกว่าเกษตรกรพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานใช้น้ำมันนะคะยิ่งมีข่าวดีว่าน้ำมันราคาลดลงเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเนื่องด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะท่านนายกก็สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงาน

0: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้พอเสร็จในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านรับลูกนะที
1: ่
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องของการประชุมปรับเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการเรียกประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้ผลการประชุมก็มีมตินะคะในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยลงทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินค่ะที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลค่ะก็ปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดก็ปรับราคาลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งก็มีผลวันนี้เป็นต้นไปหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางปตท.แล้วก็บางจากก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ตามที่มติกบน.เนี่ยเขาได้มีการออกมาก็คือแก๊สโซฮอล์ลดลง2.51 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะลดลง2.56 บาทต่อลิตรก็มีผลเมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำมันลดราคาดีเลยนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างปานิแซจีทักทายเรามาด้วยผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าติดตามฟังเราจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะพี่สุเทพก็มาแล้วพี่พิกุลสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรับฟังข่าวยามเช้าอยู่ลุงณก็ฟังอยู่นะคะพี่ยานาโชติพี่สมัยน้องแอลน้องน้อยแช่ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกแช่ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่กิติมาแช่ทุกวันจ้าน้อง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ป้าวันดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพี่เอรามพี่รัตตีพี่พระพรึงนะคะหลากหลายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหรือบางท่านฟังอยู่ในช่องทางอื่นๆนะคะทางหอกระจายข่าวหรือว่าวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณกันขอบคุณมากส่วนน้องเชียงทูลนี่ผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าสีสะเกดเด้อครับ2-3 วันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคะหลังจากฝนตกมาได้ 2-3 วันใช่ทางอีสานฝนตกก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งกรอบกลับชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็ฟื้นคืนสู่สภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ป้าพี่ดาวอรุณกับน้องย่าสายรับฟังชัดเจนค่ะพี่จำลองบอกฟังอยู่วัดเผาเคืองพี่นิตยาอากาศดีจ้าคุณผู้ฟังที่เช้านี้อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่อากาศดีแค่ไหนยังไงบอกเรามาหน่อยเหมือนเราได้แชร์บรรยากาศดีๆจากพื้นที่ผ่านรายการข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความตกลงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศเดี๋ยวมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียอีก2 วันนะ9 กับ 10 กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าประมงซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการท่านจะไปมาเลเซียเนี่ย9-10 กรกฎาคม 2569นี้นะคะซึ่งประเด็นหลักในการหารือก็จะเน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งกับปลา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ตัวท่านแล้วก็ทางนายกมาเลเซียได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การเยือนมาเลเซีย9-10 กรกฎาคมของท่านนายกนะคะก็จะช่วยเปิดทางให้การค้าและส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2 ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของการสอบรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายเน
1: ี่
0: ยเขาก็มีการไปตรวจข้อสอบ
1: นะอันนี้กรณีทุจริตสอบ

0: ข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา
1: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีการเรียกบรรจุก็คือตามระเบียบแหละพอสอบเสร็จมีการขึ้นบัญชีก็เรียกนะเรียกบรรจุ 15,000 รายแล้วใน 15,000 รายเนี้ยทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเขามีการไปตรวจข้อสอบ 15,000 รายสำหรับบุคคลที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจสอบล่าสุดเองนะครับทางด้านของนายอนุชาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านระบุนะครับว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้มีการสั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการค่ะใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงเนี่ยจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็จะมีการเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอขบวนการทางศาลนะคะในส่วนของหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำงานร่วมการที่จะตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกรณีของการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและคือตอนนี้อยู่ระหว่างในส่วนของมีบางท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาทางปปช.เองปปท.เองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ระหว่างในส่วนการหลบหนีแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความนะเพราะว่าบางคดีเนี่ย10ปีอย่างเช่นยกตัวอย่าง10ปีก็จะหมดอายุความแต่ว่าในลักษณะเช่นนี้อายุความไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กล่าวต่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลนะท่านบอกว่ากลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งที่ทุจริตเนี่ยให้หมดไปในจากระบบราชการซึ่งรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าชุดนี
0: ้
1: เพราะเราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกนะคะและท่านบอกว่ารังเกียจเรื่องของการทุจริตอย่างยิ่งโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะชะล้างความสกปรกออกจากระบบราชการให้สิ้นซากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะคะได้นำเรียนในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้กับการที่จะไปติดตามว่าการตรวจสอบนั้นไปถึงในส่วนตรงไหนกันแล้วค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังใครตามเรื่องของ Early Retire บ้างอ่ะพิมพ์กดเลข8มา
1: เชื่อว่าตามเพราะว่าอย่างเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในระบบเราก็ต้องตามข่าวสารความคืบหน้าที่เกี่ยวกับเราแล้วก็พี่น้องประชาชนในอีกหลายส่วนเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ตามข่าวนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าเอ๊จะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดยังไงบ้างเพราะมีข่าวมาทั้งหลากหลายเรื่องของการรีทายเรื่องของการปรับระบบใหม่ในการรักษาพยาบาลว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะเป็นระบบประกันสุขภาพนะคะหรือความคืบหน้าเป็นยังไงกันยายนนี้หรืออย่างไรจะทันไหมหรือว่าต้องปี70หรือเปล่านะคะอ่ะมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวถามก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่อ่ะพิมพ์เลข8โอ้โหตามหลายท่านนะพี่วนิดาพี่ดาวอรุณกมลพี่นพพรใครตาม888มาเลยตอง8มาอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกว่า Early Retire นะคะเพื่อลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีจะเริ่มนำร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรือนภายในปีงบประมาณ2570แล้วก็เล็งปรับระบบรักษาพยาบาลข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ระบบประกันสุขภาพนะคะเพื่อบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ลุยเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นี่แหละค่ะที่เราเรียกกันสั้นๆไปเร่งศึกษาแนวทางในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ Early Retire นี่แหละเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ส่งผลกระทบต่อแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่กับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้ท่านก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะแทนได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะคะก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทางนี้จะไม่มีการบังคับนะคะคือเน้นความสมัครใจแต่จะใช้สิ่งจูงใจและก็พัฒนาทักษะใหม่หรือว่าให้อัพรีสกิลนะคะให้รีสกิลต่างๆเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.นะคะเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบท่านรองนายกยังได้พูดถึงแนวคิดการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการนะคะมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนนะคะปกติเราก็เบิกสายตรงเนาะข้าราชการก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของประเทศสำหรับข้าราชการระบบเดิมในระบบนะคะข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นก็จะยังคงสิทธิไว้นะคะในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ค่ะนะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายท่านติดตามอย่างแน่นอน
0: ใช่นะเพราะว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องข้าราชการใหม่ก็จะได้นะเริ่มปีอย่างไรอะไรเนี่ยต้องรอรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านก็แสดงความเห็นคุยกันหลังไมค์เนาะประมาณว่าถ้าได้เข้าโครงการ Early Retire เนี่ยบางท่านมีโปรแกรมมีวางแผนอยากจะลาออกปกติอยู่แล้วก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้เงินก้อนออกไปด้วยเลยนะก็ลองดูนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆในโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนแต่ระหว่างนั้นก็ต้องไปเรียนรู้อัพสกิลขึ้นมาอีกรีสกิลขึ้นมาอีกนะคะอ่ะเราก็ตามกันต่อไประบบข้าราชการไทยจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือถ้าเรียกง่ายๆเมื่อวานนี้ประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของนายกเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะออกประกาศค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ได้รับการประกาศผลครบ50เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะกกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง10เขตเลือกตั้งรวม24คนแล้วเช่นกันสำหรับกกต.ก็ระบุนะคะว่าประกาศผลการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไตร่สวนหรือว่าวินิจฉัยหากมีเหตุอันสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมค่ะ
0: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะผู้ฟังปปส.ก็มีการออกมาระบุว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วเดี๋ยวก็จะมีหารือกันในวันศุกร์นี้นะคะ10กรกฎาคมนี้ในส่วนของความคืบหน้าอื่นๆต่อไปหลังจากที่มีข่าวแอร์โฮสเตสไทยนะคะแอร์โฮสเตสไทยเนี่ยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียหลังลักลอบขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะการสืบสวนต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายเป็นลำดับไปนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ตอนนี้ DSI ได้รับเป็นคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไว้เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ย้ำกันว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะประชุมหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งเห็นบอกว่าอยู่ฝั่งสปป.ลาวด้วยน
1: ะ
0: เป็นกลุ่มผู้โอนเงินแล้วก็เจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ต่อไปนะคะเบื้องต้น ตอนนี้ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเขาพบว่ามี2คนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวการหลักในเครือข่ายนี้ก็เลยเนี่ยในส่วนของเป็นเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นรออยู่รวมไปถึงกรมอนามัยนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงนี้ล่ะค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้มสท.จะมีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้ฟรีนะคะที่มสท.เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันพักกันครู่เดียวค่ะติดตามติดข้อร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโค1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์คริสเตียนดีออร์คัลเจอร์ฟอร์วินเทอร์2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัว สร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรฟด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่า ABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดันไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisory Council หรือตัวย่อABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่า ABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Passเพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วยกันก็ส่งผลให้ภาพรวมการเจรจาบรรลุผลแล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดแล้วครับและเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปีนี้กันต่อไปแล้วความคืบหน้าดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ครับรวมถึงแรงสนับสนุนทางการเมืองภายหลังจากการหารือในระดับสูงของทั้ง2ฝ่ายแล้วครับทั้งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันเลยครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด และทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทยสำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิเดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุภัณฑ์เปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทแล้วครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย. LINE ก็ที่ SIFDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุแล้วครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ข้าถึงประชาชน
1: กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะเมื่อฟังคำมาบอกข่าวดีค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.จะจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งในส่วนของมสท.นั้นวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมสท.ท่านก็เชิญชวนนะคะได้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเพราะว่านะคะทราบมาว่านิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้นที่พระองค์ยังทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะศึกษาต่อในส่วนของในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะคะแล้วก็ครั้นเมื่อส่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมสท.ด้วยที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาเป็นเวลาอย่างดีระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงที่นะคะเปิดให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าไปร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะไปกันได้ที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มสท.ดูกันไปได้นะคะชมกันไปได้ยาวๆเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจมสท.ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.